0: ผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่ามากทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นั่นแหละ
1: สาธุ
2: คารวะสัทธรรม4
3: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
2: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
3: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: ร่มธรรม
5: ร่มธรรมร่มใจ
6: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
7: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

0: มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
1: AICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตตาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทร์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1.50 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทร์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1.50 เมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทร์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงเรนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วมันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทร์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำลูกแค่ตัวหนองของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยา ให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองกูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
7: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงสัจใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและ

0: ็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13 ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์พ่ายกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทธิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซต ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามมุระโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตร และเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
4: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
9: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com You're listening.

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์
2: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: นึกว่าจะได้ความแบบนี้ไม่ดีแน่เลยมาด้วยกันแท้ๆแต่วุฒิกลับหายไปโดยไม่มีใครรู้
2: จักแล้วมึงเป็นหูจักคนหนึ่ง
3: ไม่รู้ว่าเราพูดไปจะเป็นคำตอบหรือเปล่า
1: หมายความยังไงบุ๋ม
3: ตามที่เราเห็นมาในความฝันในอดีตราตรีคือเมียของวุฒิ
1: อ๋อฮะ
3: ตอนที่เราเห็นอดีตราตรีกำลังท้องอ่อน
4: ๆแล้วมาชาตินี้ราตรีอาจจะตามเอาตัววุฒิกลับคืนไปก็ได
1: ้ยุ่งละยุ่งละลงผีมายุ่งเรื่องพวกผัวเมียเจ้าวุฒิน่ะยุ่งแน่หายไปแบบนี้มันทำให้ฉันนึกจะเสียวอ่ะ
2: อ๋อกลัวว่าราตรีสิไม่เอาวุฒิไปมันบ่ครับ

0: ทุกคนต้องคิดนะสมมติหายไปอย่างลึกลับแต่ละคนก็พากันเป็นห่วงเกรงว่าราตรีจะเอาวิญญาณสมมติคืนไปเราก็ได้แต่นั่งกอดเขาเป็นทุกข์กันไม่รู้ว่าจะตามค้นหาที่ไหนเวลาก็เดินทุกขณะแล้วแล้วใครล่ะจะกล้าเสียเข้าป่าเวลาเนี่ยดีไม่ดีจะสร้างความโกรธแค้นกับราตรีพวกเราเห็นจะไม่พ้นมือเธอแน
1: ่ทำไงดีวะ
0: ป่านี่แล้วไม่ไปทำอะไรได้แล้ว
2: อย่าใช่นะครับพี่จ๋าโหดีมากนะกี่ทุ่มกี่ย่ามผ่านไปแล้วมีหวังเดี๋ยวหลงป่าเลยบ่ต้องกลับออกมาหรอก
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ฮะ
3: ช
2: ่
3: วย
4: ด้วยนุ้ยจะเป็นสม
2: ุ
4: น
2: สมุนแง่เลย
0: เอาใช้ดูสิผู้หญิงบนบ้านนะ
3: ช่วยด้วย
0: รีบไปเร็ว
3: ครับช่วยด้วย

0: เขามากันแล้ว
1: สงสัยจะใช่นะชื่อกระถามดังแรงขึ้นมาเลย
2: ระวัง
0: นะสมมุติเขามาได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมถึงได้หมดสติ
2: ไม่รู้สิพอลงไปพบเขาพยายามเกียจตะกายตาเหลือกอ่ะเขาทำท่าอ้าปากบอกว่าผีหลอกแล้วก็หมดสติไป
0: ผีหลอก
3: โอ้ยเจ้าเดิมแง่ๆเลยครับ
0: ราตรี
2: แล้วจะทำยังไงกันดีวะ
4: ก็ต้องปฐมพยาบาลก่อนนะแล้วกลางคืนก็ผลัดกันเฝ้าไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม
3: ่แต่ต้องผูกขาผูกแขนเอาไว้นะครับ
2: เฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยวะ
3: คนขวนกระเจิงบ่มีสติอาจจะลุกพวดพลาดขึ้นมาแล้วก็วิ่งเตลิดหนีหายไปใส่บ่ฮู้ที่นี่เลยยุ่งแน่ๆเลยครับอาจสิตามมาเจออีกเลยก็ได
4: ้บางครั้งก็มีเหตุผลนะ
3: ครับอีหลีตัว
0: เวลานี้ทรงวุฒิก็แย่อยู่แล้วทำไมเราจะต้องทารุณเขาอีก
1: ฉันเห็นด้วยควรจะให้เขาพักผ่อนสบายๆเขาอาจจะคืนสติขึ้นมา
3: เอาห้าวก็ย่าให้เสือกสิครับพาเข้ามานั่นแหละเหตุให้เขาวิ่งบ่สะดวกห้าวก็ยังมีโอกาสจับเขาได้ทันดีกว่าปล่อยตัวเปล่าๆครับคนที่ขาดสติแบบนี้แหละพวกแลน100เมตร200เมตรบ่มีทางแลนท่านหรอกครับเสือผมทนาพาเข้ามาผูกขาเอาไว้ดีกว่าให้เขาหายไปนะครับ

0: นี่ล่ะลุงพี่วุฒิน่ะนอนหนาวสั้นกระตุกกระตุ้มเป็นข้างข้าวบางทีก็ข้างฮื้อๆเป็นนกติดทื่อเลยครับบางทีก็เอ้ออะเอ้ออะดีที่ว่าเฮาผูกขาเอาไว้บ่งั้นก็เผลอๆอาจสิดูขึ้นเต้นแฮปปี้เลยก็ได้ครับ
1: อุ้ย
2: โอ้ย
1: มองหน้าเหรออ
2: ๋อ
1: มึงนี่มันพูดเกินไปแล้วไอ้บักขาม
2: อ้ออีหลี
1: นี่โธ่ข้าไม่เชื่อขี้ฟันเองก็เพราะแบบนี
2: ้
1: หน่อยเวลาจับไข้แล้วเสือกลุกขึ้นเต้นแฮปปี้มันแปลว่าอะไร
2: เอ้าก็ฟังมาจากขี่ฟันโทรทัศน
1: ์อ้าวแล้วเองเต้นได้หรือเปล่า
2: เฮ้ยมันยากที่ตรงไหนเต้นบ่อยๆไปเฮฟวี่เต้ยมั่งเฮฟวี่ล่ำเพลินมั่งเฮฟวี่หมอล่ำมั่งโอ้ยละน้อ
1: พ่ออ ้
2: าว
1: นกโข
2: สี่ห้องเต้ยไหลตาย
1: แหมกูกลัวคนไข้มันจะตายซะก่อนนะสิ
3: ต้องคิดว่าวุฒิเป็นอะไร
1: เอออาการมันบอกว่าเป็นไข้อะนะ
3: โถ่ไอ้นั่นเราน่ะรู้อยู่แล้วตัวร้อนเป็นไฟไม่เป็นไข้ได้ยังไง
1: เอาก็ฟังให้จบซะก่อนสิวอยพอเดชไออาการไข้แบบนี้มันคล้ายๆกับว่าไข้อะไรหัวโกรนน่ะต่อไปนี่ผมมันจะร่วงนะค่อยๆร่วงวันละเส้นสองเส้นในที่สุดหัวมันก็โกรนสมชื่อของมันนั่นแหละ
3: หมายถึงไข้ถูกผีหลอกใช่ไหม
1: เออไม่ผิดหรอกว่าเมธ
3: ฝีมือแม่ราตรีเลยแล้วจะทำยังไงกันดีนี่รู้วิธีรักษาไหม
1: แหมไอ้โรคพวกนี้มันรักษายากว่ะผู้ที่จะรักษาได้ก็คือว่าผู้ที่ทำให้พ่อวุฒินี่จับไข้นี่แหละ
3: ราตรี
4: ราตรี
1: ใช่ไม่ลากรีเท่านั้นที่จะรักษาให้หายขาดได
2: ้แน่ใจแล้วลุงไม่ใช่ใช้ยาผีบอกผีมันหลอกให้ไปอยู่กับผีนะ
1: ข้าก็รู้มาอย่างนั้นละเว้ย
3: วิธีนั้นเสี่ยงไปนะช่วยบอกตรงๆตามที่รู้มาเขาว่าทรงวุฒิเคยเป็นผัวแม่ราตรีในอดีตและแม่ราตรีต้องการจะเอาตัววุฒิไปด้วย
1: ชัดใหญ่เลยชัดเลยเที่ยวแม่ไอการรักษามันมีทางเดียวต้องให้แม่ละกรีเป็นผู้รักษาให้ทำไมยังงั้นแล้วก็พอวุฒิลำบากแน่ทีเดียว

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ย่อยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ที่ลุงว่ามานี่มันจะไหวเหรอในเมื่อเมราตรีจะเอาอาวุธคืนไปถ้าเมราตรีรักษาแทนที่จะหายเธอกลับเอาอาวุธไปซะน่ะสิ
2: เอคนอื่นละใครจะรักษาได้ล่ะไม่มีทางหรอก
3: โรงพยาบาลละลุง
2: โอ้ยมันคนละเรื่องกันนะโว้ยเมธเองจะลองเสี่ยงดูก็ได้แต่บอกซะก่อนว่าถ้าเกิดสุดหนักขึ้นมาแล้วก็หมดทางแก้ไขเสียว
3: ไม่มีทางอื่นเลยเหรอลุง
2: ไม่มี
1: เราก็กลัวแม่ราตรีจะวุฒไปซะเลยอ่ะ
2: เอาอย่างนี้เราเอาพอวุฒนี่ไปซ่อนไว้ซะก่อนแล้วก็ให้พอหมอเขาดำเนินการกับแม่ราตรีบอกเขาเท่านี้เขาก็คงจะเข้าใจ
3: แล้วเราจะไปหาหมอผีที่ไหนอ่ะ
2: มันก็ต้องรีบออกสืบหาให้มาแก้ไขกันเป็นการด่วนทีเดียวสิ
4: โอ้ยสิต้องไปหาที่ไหนก็ลุงเขียวนี่ไง
2: เฮ้ยไอ้บักหาม
4: นี่แหละหมอผี
2: แหมไอ้ปาก
4: เอ้า
2: ปะโถเอ้ยกูอยากจะเปรียบปากไม่รู้ว่าจะเปรียบกับอะไรดี
4: ลุงไม่ใช่หมอผีเหรอ
2: กูไม่ใช่หมอผีไอ้นี่หาเรื่องให้กูตายแล้วไงล่ะ
4: เออ
2: ไอ้โถเอ้ย
4: ก็คนที่รู้ทุกอย่างก็ย่อมมองเห็นทางแก้ไขแมนบ
2: อ
4: แล้วคนอื่นเขาบ่ฮู้เขาสิแก้ไขให้ได้ยังไง
2: ไม่มึงอย่าหาความเดือดร้อนมาให้ข้า
4: เอ้า
2: ข้าไม่ใช่หมอผีเว้ย
3: รู้อะไรๆก็ช่วยบอกเถอะนะลุง
1: คือว่าสงสารลูกหลานก็แล้วกันนะลุง
4: เดี๋ยวผมจะดิ้นเหล่าให้ครับ
2: อะไร
4: ไอเนี่ยนะมันเป็นเหล่าฝรั่งเขาเรียกว่าวิสกี้
2: บ่าว
4: กลิ่นมันนี่หอมรสมันหวานสักจิบสองจิบจะรู้สึกทีเดียวว่ามันนุ่มนวลชวนดื
2: ่
4: มวิสกี้เอาวิสกี
2: ้ไอ้บักขำ
4: เป็นยัง
2: นี่มึงกำลังหาบาปใส่ตัวที่มึงแกล้งกูนะ
4: เฮ้ยบ่แม่ดอกบ่มีบาปลูกแม่ลองดูนิดๆห้ามกินเป็นอึกอึกนะห้ามกินนะจิบจิบ
2: จิบไหม
4: จิบ
2: สด
4: สดเซ่เอาละเดี๋ยวกลิ่นมันละเหย
2: มันโผล่พึ่งจะแตะปากกูนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ให้มันเข้าไปละเหยในท้องข้าจะว่
4: าอ้าวแล้วลุงรับท่ามียังล่ะนี่พี่เขามีอีก3ขวดใหญ่ๆบ่พ่อเขาที่ไปซื้อมาอีกบ่ได้กินอย่างเดียวนะให้อาบน้ำ
2: อ้าวก็ลองไม่ไปซื้อมาสิ
4: เฮ้
2: ตกลงค่าจัดการให้
4: นั่น

ขึ้นขาวจงระเบนเครื่องเส้นสังเวยว่าโยนสารเพียงตาแกชะดึงดูเราสุรเดชและบักขับตัวจัดการจุดเทียนจุดธูปเบื้องหน้าคือตอตะเคียนแต่หลุมฝังศพของราตรี

0: จะก่อนระหว่างนั่นน่ะใครอยากกระตกกระตากให้ขัดเสียสมาธิจะก่อนนะเว้ยจะบอกให้
1: แน่ใจลุงว่าจะทำได้สำเร็จแน่ใจนะ
0: ก็ป่าจังมึงนี่นะยังไม่ทันจะเห็นผลยังไม่ทันจะอะไรเลยเสือกพูดออกมาก่อนมันหน้าถีบลงหลุมไม่ลาตรีไปเฉลยดีไหมล่ะ
1: ได้ก็ลองทำดูติล่าน
0: ี่เองท้าใครเหรอฮะ
1: เอาไข่ก็สิคว้าเอของลุงลากลงหลุมไปน้ำ
0: น
1: ายลุงอาวุโสก็ไข่ก็สมควรจะเป็นผู้ไปก่อน
2: โถ่นั่งเถียงกันอยู่ได
1: ้ตายน้ำกัน
2: ลุงก็ไม่รู้อะไรก็จะประคำเป็นฟัดกันทุกทีคู่กัดเจอที่ไหนฟัดกันที่นั่นเลยให้มันได้อย่างนี้สินะเอาละลุงจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะข้างหลังนะไม่ต้องห่วงฉันกับเมธจัดการกันได
0: ้แหมอะไร
1: ข้อสำคัญอาจารย์เขียวจะวิ่งน้ำหนาก็แล้วกัน
0: นี่ข้าพร้อมแล้วเว้ย
1: พร้อมวิ่งเหรอ
0: เฮ้ยไอ้บ้า
2: ต้องเขียวกันนะพร้อมแล้วงั้นเริ่มเลย
0: เอาล่ะเงียบๆกันทั้งหมด

0: ไหว้พระไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ฟ้าดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้บรรพบุรุษเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้ต่อไปจะทำพิธีเรียกวิญญาณเมลากรีพวกเองต้องอยู่ในความสงบนะสมาธิไม่วอกแวกไม่ว่าจะเห็นอะไรผิดปกติก็อย่าได้ตกอกตกใจแล้วอย่าออกไปนอกบริเวณสายศีลเป็นอันขาดอตร.บอกว่าอันตราย
1: แล้วถ้าเพื่อมันเกิดควมบ่ปลอดภัยขึ้นมาสิว่าจะไหนดันลุงอนุญาตให้กระโดดออกไปบ
0: ่ไอ้บักหำ
2: เออละอุป้าสนิทสนะบักหำ
1: ครับ
2: ทำตามที่ลูกแกว่า

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุณเปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้น

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: วางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้เชียงใหม่ฝนตกเยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ 70% ของพื้นที่ดังนั้นควรเตรียมการสำหรับการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งก็แตกต่างนะคะลักษณะฝนที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพจากฝนที่ตกลงมาก็ไม่น่าจะเหมือนปี54เรียกว่าปีนี้เป็นฝนที่สะสมแบบเยอะมากๆฝนตกสะสมเยอะสุดในรอบ43ปีอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะคลองต่างๆก็รับน้ำแบบเต็มที่รับน้ำไม่หวานไม่ไหวระบายออกไม่ทันเมื่อวานนี้พอฝนหยุดก็นับเป็นเวลาที่มีการระบายน้ำหลายๆพื้นที่ก็เริ่มแห้งอย่างรวดเร็วเชิญติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องไม่ผิดเป็นเรื่องไม่เสียหายอะไรแท้จริงแล้วถ้าถือผิดเป็นถูกในเรื่องเล็กน้อยได้ย่อมทำผิดเป็นถูกในเรื่องใหญ่ได้ในโอกาสต่อๆไป
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งร้านต้นสีตรังมีโชคพลาซ่าคุณจะได้อิ่มอร่อยครบเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูย่างข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดเส้นเหนียวนุ่มหอมกลุ่นมีทั้งบะหมี่เป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเกาเหลาเชิญนะคะต้นสีตรังมีโชคพลาซ่าค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่การเวลา
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
4: ่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
4: ประเทศเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐ
5: แต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผาอยู่ราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
4: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงและขยายผิวทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องสัญจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนโดยมีนายสมชายสันกลกิจผู้อำนวยการโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมร่วมลงพื้นที่ดำเนินเรื่องและข้อมูลในจุดที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงค
4: ่
3: ะ
4: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
0: Mass FM, your house.

ชีวิตใหม่ทุกคนไม่ได้ถูกต้องเพียงเพราะไม่ได้ทำผิดผู้ที่จะไม่ทำผิดแม้ไม่มีโอกาสคือผู้ที่มีคุณธรรมไม่ว่าจะระหว่างชาติครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้าคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่เราพึงมีคือความยุติธรรมเราเกิดมาเพื่อกระทำความดีซึ่งนอกจากการไม่ทำผิดแล้วเราจำเป็นต้องทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของความยุติธรรมค่ะทีโอดอร์รูสเวลต์ได้กล่าวว่าเราสร้างมาตรฐานความเป็นพลเมืองและความเป็นมนุษย์ได้เราสร้างมาตรฐานของชาติและสร้างให้เป็นสิ่งที่เป็นและควรจะเป็นได้เพียงเราทุกคนตระหนักไว้ให้มั่นว่าไม่มีสิ่งที่จะแทนที่ความจริงความยุติธรรมความกล้าหาญความอุตสาหะสามัญสำนึกและความเห็นใจผู้อื่นค่ะ

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มองที่นิยมพาณิชย์
2: ค
0: ุณผู้
2: ฟ
0: ัง
2: คะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่ง
0: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสารลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunderwave 110 125 Supercar Scoopy Giono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunderwave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
3: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: เลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

คุณผู้ฟังคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพท่ามกลางฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในสภาวะการฝนแช่แล้วก็มีมวลน้ำที่กำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลหลายพื้นที่ทางภาคกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย26กันยายนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายหลังพระราชกระแสดังกล่าวพลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกองทัพภาคที่1ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประสานการปฏิบัติเป้าหมายสำคัญมีเพียงหนึ่งเดียวคือทำอย่างไรให้ช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดทุกหน่วยได้รับการกำชับให้เร่งจัดกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อเชื่อมการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือถูกเตรียมไว้สำหรับรับและส่งประชาชนด้วยความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหากโรงพยาบาลแห่งใดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหน่วยทหารพร้อมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงช่วยนำรถยนต์และทรัพย์สินของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดความเสียหายและเปิดเส้นทางสัญจรส่วนประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแม้น้ำจะเข้าท่วมและเดินทางออกมาได้ยากคำสั่งคือต้องไม่ถูกทอดทิ้งหน่วยทหารในพื้นที่จะนำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปให้ถึงบ้านและพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลเรื่องอาหารแก่ผู้ประสบภัยขณะเดียวกันจะมีการเตรียมสายด่วนสำหรับรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่ามกลางสายน้ำและความไม่แน่นอนของสถานการณ์สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เพียงถุงยังชีพ1ถุงหรือเรือ1ลำแต่คือความมั่นใจว่าในยามที่เดือดร้อนที่สุดยังมีคนกำลังเดินทางเข้าไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามและทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและพระราชกระแสแห่งความห่วงใยนั้นกำลังถูกน้อมนำไปสู่การปฏิบัติผ่านกำลังพลยานพาหนะเรือโรงครัวและความช่วยเหลือในพื้นที่เพื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรผู้กำลังประสบความเดือดร้อนในห้วงเวลานี้

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
2: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มน
4: มน
1: น
4: มสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

คุณผู้ฟังคะผลกระทบจากไฟป่าล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ที่ดินกว่า 174,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึง21กันยายนในจำนวนนี้ค่ะเป็นเด็กเล็กกว่า 40,000 รายขณะที่หมอกควันพิษปกคลุมหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์โดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันแสนกว่ารายซึ่งตัวเลขดังกล่าวรวบรวมจาก7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อรายงานวันที่9กันยายนอีกประมาณ 600,000 คนนะคะสะท้อนถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ไฟป่าทั้งในเกาะบอร์เนียวสุมาตราและปาปัวส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากกว่า280ล้านคนรวมถึงพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเทนสุยันตีก็ออกมาระบุว่าหมอกควันพิษหลายชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยมีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเข้มข้นหน้ากากอนามัยและถังออกซิเจนพร้อมแนะนำประชาชนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อคุณภาพอากาศแย่ลงสวมหน้ากากอนามัยและดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นโดยมีปัจจัยจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีความรุนแรงสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อประมาณ40ปีก่อนทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า 54,000 คนและเครื่องบินหลายสิบลำเพื่อปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟในเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแต่พื้นที่กว้างใหญ่สภาพพื้นที่พรุที่ควบคุมไฟได้ยากทำให้ภารกิจดับไฟมีความซับซ้อนทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าส่งผล

0: ให้โรงเรียนบางแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนอีกทั้งผลกระทบยังขยายไปถึงสัตว์ป่าโดยเฉพาะอูรังอูตังซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าในอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพอูรังอูตังตัวหนึ่งมีอาการดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นในสวนปาล์มน้ำมันของจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอูรังอูตังตัวดังกล่าวถูกเกษตรกรพบและได้รับการช่วยเหลือพร้อมรักษาภาวะพร่องออกซิเจนและตายลงในเวลาต่อมาและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในกาลิมันตันตะวันตกได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อรัฐบาลกลางและฝ่ายปกครองท้องถิ่นด้วยกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่ในการรับมือไฟป่าที่ลุกลามในจังหวัดอย่างเหมาะสมทนายความของกลุ่มระบุว่าเหตุการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีสะท้อนถึงความล้มเหลวในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้ดำเนินการทำฝนเทียมหลายครั้งนะคะโดยบางภารกิจได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมายังเกาะบอร์เนียวเมื่อต้นเดือนเพื่อช่วยเหลือภารกิจดับไฟซึ่งการทำฝนเทียมเป็นกระบวนการกระตุ้นเมฆที่มีอยู่แล้วให้เกิดฝนโดยอาจใช้การโปรยพลึกเกลือหรือซิลเวอร์ไอโอไดเข้าสู่ก้อนเมฆอย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยายังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าวทั้งนี้รัฐสลาวะของมาเลเซียเป็นหนึ่งในพื้นที่นอกอินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันรุนแรงก็ได้เปิดปฏิบัติการทำฝนเทียมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานอกจากช่วยรับมือหมอกควันแล้วยังมีเป้าหมายเพิ่มระดับน้ำในเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงอากาศแห้งแล้งรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมส่วนรองนายกรัฐมนตรีรัฐสราวักได้เตือนว่าเดือนตุลาคมอาจจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจึงต้องการเพิ่มระดับน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดก่อนที่สภาพอากาศจะเลวร้ายลงขณะเดียวกันหมอกควันจากไฟป่ายังลอยไปไกลถึงบางพื้นที่ของฟิลิปปินส์ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขอให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารมากที่สุดและสิงคโปร์เริ่มออกประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันเป็นประจำทุกวันเพื่อประชาชนติดตามคุณภาพอากาศและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
1: เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: โฟราบี
3: โฟราบี
2: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะฮันนี่พีชแฮนด์ครีมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
2: ฟอราบี
3: ฟอราบี
2: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งหอมดอกแก้วรอบกาแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าบีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061
4: 0329-5632
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไป Lana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE แอด Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
9: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening

วัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่และยังเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนด้วยนะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่มีฝนพรำๆบางจุดเท่านั้นเรียกว่าเป็นฝนตกเล็กน้อยต้อนรับวันจันทร์กันละกันนะคะกับ28กันยายน2569ค่ะอากาศเช้าๆบ้านเราก็ยังดีเสมอแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่ถนนแอบโล่งเล็กน้อยด้วยเพราะว่าหลายโรงเรียนตอนนี้เข้าสู่ช่วงของเวลาของการปิดเทอมแล้วด้วยค่ะแต่ก็จะมีบางโรงเรียนที่ยังเปิดอยู่แต่ว่าเป็นลักษณะของการสอบนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะปิดกันประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเข้าสู่การเปิดเทอมใหม่ในประมาณกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นก็จะได้มีเวลาพักกันแป๊บนึงนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะเริ่มต้นกับงานของ Big and the Super Band กับคำเฉยๆและงานของพี่เบิร์ดธงชัยลิปตาด้วยกับ11เพลงรักของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะคะการนาฬิกา17นาทีค่ะแวะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์28กันยายนวันนี้นะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่สนามบินอนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 24.5 องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดอยู่ที่ 32.7 องศาเซลเซียสบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่9องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 12.5 องศาเซลเซียสและที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง 17.8 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราในขณะที่บ้านเราอาจจะมีลุ้นเรื่องราวของฝนตกต่างๆนานานะคะแต่ว่าที่กรุงเทพก็ยังเจอเรื่องของน้ำท่วมกันหนักหน่วงมากๆบางที่ก็เริ่มลดแล้วเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแต่บางที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันต่อไปรอบนี้กรุงเทพหนักหน่วงมากๆส่งแรงใจช่วยด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงช่วงเช้าของเราเริ่มต้นกับเวลาของการทำงานและเช้าวันจันทร์กันด้วยเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาเติมความสุขกับเพลงรักดีๆดีกว่าค่ะโมโนโทนเพลงนี้กับเพลงรัก

ฝนที่เปลี่ยนไปฤดูกาลก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมนะคะซึ่งก็ในสัปดาห์นี้แหละเราคงจะเริ่มสัมผัสถึงความเย็นๆมาบ้างนิดนึงแต่ได้ข่าวว่าลมหนาวแรกจะมาในวันที่ประมาณวันที่6ถึง9ตุลาคมแต่ไม่รู้ว่าจะหนาวมากน้อยแค่ไหนจะเป็นแค่แบบลมเย็นๆแต่ก็ยังดีนะเพราะทุกวันนี้มันร้อนมากๆจริงๆค่ะเวลาที่ฝนไม่ตกก็คือร้อนสุดๆไปเลยอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะแต่กะทีช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เห็นหลายๆที่นี่โอ้โหต้องบอกว่าน้ำท่วมน้ำมาค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะโซนกรุงเทพนี่เจอกันหนักหน่วงจริงๆส่งแรงใจช่วยเหมือนเดิมนะคะส่วนในเช้าวันนี้ค่ะเชียงใหม่เราก็มีหลายโรงเรียนที่ทยอยในการปิดเทอมอย่างที่บอกไปแต่ส่วนใหญ่ก็ยังจะมีบางที่ที่ยังเปิดกันอยู่นั่นเองนะคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นลักษณะของการเดินทางแบบสบายๆนะเพราะว่าคงจะไม่ทำให้รถติดมากมายเท่าไหร่โดยเฉพาะหลักๆ ก็คือเส้นมหิดลได้ค่ะว่าโซนนั้นเส้นนั้นโรงเรียนปิดเทอมกันแล้วด้วยเรียบร้อยแต่ว่าโรงเรียนของรัฐหลายที่ทั้งยุบก็กำลังสอบวัฒโนต่างๆนานาก็ยังสอบกันด้วยนั่นเองค่ะปรินซ์รอยก็ได้ข่าวว่าปิดแล้วใช่ไหมก็คงจะทำให้ถนนแอบโล่งเล็กน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะแล้วก็ได้เวลาในการพักเลยด้วยค่ะพักทั้งทีไปเที่ยวที่ไหนดีไปพร้อมกับเราได้โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่เพราะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะอยากจะมีรางวัลดีๆให้กับตัวเองรถหนึ่งคันนี่แหละพาเราไปเที่ยวไปทำงานได้สบายๆวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของคาร์ล่าครอสนะคะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็กเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Plan นะคะรับแต้ม Blue Point คูณ 3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ค่ะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้รับข้อเสนอดีๆจากเราได้หรือว่าต้องการรถคันเล็กๆขับสบายมั่นใจ Toyota Hybrid คันนี้กับ New Yaris Atype HEV ข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคันนี้ก็ขับสบายคันใหญ่ด้วยดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าเพื่อลูกค้า Toyota Fortuner ค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,884 บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD กันด้วยสนใจทางเลือกไหนแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกข้อเสนอดีๆจากเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสแตนบายให้บริการทุกวันเหมือนเดิมทั้งการนำรถเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็การเลือกรถคันใหม่ด้วยนะคะศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมนะคะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Emotion Town เหตุเกิดจากความเหงาค่ะ

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

เจมส์บลันช์เพลงนี้ค่ะคุณฟัง1973ก่อนหน้านั้นมีงานของคริสติน่าเพอร์รีด้วยกับ A Thousand Years นะคะการรายการก็47นาทีแล้วใกล้จะสิ้นเดือนอีกต่างหากคุณฟังหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้มันวุ่นวายมันมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าแม้ตื่นเช้ามาก็เปิดข่าวมาปั๊บก็เจอแต่เรื่องหลายสิ่งหลายอย่างแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่บางทีมันก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้ช่างวุ่นวายจริงๆนะคะจะเกิดอาการแบบนี้ได้เขาเรียกเป็น dead inside ค่ะไม่ได้ดราม่าแต่ว่ารู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยใครที่เคยรู้สึกแบบใจด้านชานะหัว

ข่าวบ้านเราตอนนี้มันเยอะเหลือเกินเห็นใน TikTok เนี่ยมีคนไลฟ์สดนะคุณผู้ฟังก็คือเขาเนี่ยหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทีเดียวเพราะว่ารถที่เขาเพิ่งผ่อนได้แล้วก็เพิ่งจะซื้อมาอะไรประมาณนี้เพิ่งจะได้เลิกงามยามดีออกรถก่อนสิ้นปีจมน้ำมิดเลยโอ้โหต้องบอกว่าเหลือแต่หลังคาจริงๆอ่ะนั่นแหละเป็นภาวะที่ทำให้หลายๆคนค่อนข้างที่จะเศร้ามากเราเห็นแล้วยังเศร้าเลยเขายิ่งเศร้ากับเราเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่เลยค่ะเซฟใจตัวเองบ้างก็แล้วกันถ้าเกิดว่ารู้สึกอินกับข่าวมากเกินไปเสพเยอะและปวดหัวก็ลองพักบ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังพักหาอะไรทำปลูกต้นมงต้นไม้น่าจะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนิดนึงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับโกลเป้นเฮาส์เหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขดีๆให้การอยู่บ้านคุณเรียบง่ายสบายๆยิ่งขึ้นนะคะกับโกลเป้นเฮาส์ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับสินค้าที่เรียกว่าดูแลบ้านอย่างเต็มที่กับโฮมแอนด์คิทเช่นมหกรรมของตกแต่งบ้านและห้องครัวลดสูงสุดถึง10% อยากจะได้อะไรดีๆเข้าครัวที่บ้านตามไปช็อปได้ค่ะและหนึ่งช่องทางในการช็อปให้คุณได้ช็อปแบบสะดวกสบายไม่มีเวลาเราก็ส่งสินค้าถึงบ้านช็อปง่ายไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชันของ Golden House นะคะโหลดแอปวันนี้ค่ะรับคูปองส่วนลดทันที100 บาทเพียงแค่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จก็สามารถใช้คูปองลดได้เลยช็อปสะดวกทางหน้าร้านและคลิก and collect นะคะคูปองมีจำนวนจำกัดรีบโหลดก่อนหมดสิทธิ์จนถึง30 กันยายนนี้เท่านั้นค่ะช็อปประหยัดได้ยิ่งขึ้นด้วยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของ TTB Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณตามไปช็อปกันได้นะอยากจะได้สินค้ามุมไหนของบ้านเลือกได้เต็มที่ใกล้จะสิ้นเดือนแบบนี้ก็เพย์เดย์ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเพย์เดย์วันเงินเดือนออกเลือกสินค้าที่ดีเพื่อการอยู่บ้านอย่างสบายใจไปช็อปกันได้ที่โกลเป็นเฮาส์ได้นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและที่สาขาฟางด้วยค่ะผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด36 เดือนและยังมีสิทธิพิเศษรอคุณอยู่มากมายเพราะตอนนี้ Golden House เราฉลองครบรอบ100 สาขาและแจกคะแนนรวมกว่า100 ล้านคะแนนสมาชิกของ Golden Club รับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จตามไปช็อปกันได้นะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณไป Golden House กันนะคะมาถึงงานช้าๆของเลน่าเลวิสเพลงนี้บ้างกับ Breathing Love ค่ะ

so easy to fall in love นะคะก่อนในนั้นมีเพลงข่าวของ Lena Lewis ด้วยกับ Reading Love ค่ะและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วใกล้จะ10นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังทำงานกันต่อฝนยังไม่มาเท่าที่ดูนี่คือมีความครึ้มอยู่นิดนึงประมาณ 30% นะแต่ว่าสักพักหนึ่งแดดน่าจะมาแล้วล่ะแต่ก็ดีนะอากาศกำลังสบายเลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเป็นลักษณะของอากาศที่หลายๆคนชอบนะไม่มีฝุ่นให้กวนใจไม่มีฝนตกที่ทำให้ไปไหนมาไหนลำบากแต่ว่าก็นี่แหละอากาศสบายๆหน้าฝนบ้านเราหรือว่าปลายฝนต้นหนาวบ้านเราสวยงามเสมอและก็ฤดูการท่องเที่ยวเดือนหน้านี้นะจะเริ่มกลับมาแล้วนะยินดีต้อนรับหลังจากที่เดือนนี้มีแต่คนบ่นว่าเงียบมากเงียบทุกที่จริงๆนะคะส่งท้ายด้วยงานของแฮร์ให้ไปเล่นเพลงนี้กับท็อกซิกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลกำหนดให้วันที่28และ29กันยายน69เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังเฉพาะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการโดยบริการออนไลน์ยังเปิดตามปกตินางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติการกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างไรก็ตามการบริการประชาชนจะต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะบริการที่สามารถดำเนินผ่านระบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริการประชาชนมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวซึ่งได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วและหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกระทบต่อการบริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธ
6: อไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ขาบอกว่าความรักของคนนะฮะบางทีเนี่ยมันเริ่มจากที่ร้อยก็มีนะฮะ100แล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ไปเรื่อยๆคือไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่มันลดลงครับจาก100ก็เหลือ90 90 80ไปเรื่อยๆนะฮะแต่บางคนก็จะเริ่มต้นจากน้อยๆเช่น0บ้างนะฮะ10บ้างนะครับ15บ้างจนถึงวันนึงก็สามารถที่จะแบบเต็มร้อยได้กับความรักนะฮะแต่เขาอยากรู้เหมือนกันว่าในความรักของเธอเนี่ยนะฮะความรักที่1ถึง100ให้เราเท่าไหร่นะครับจากแททูคัลเลอร์ฮะก่อนหน้านู้นมีนะฮะแล้วก็ดิพากินสันครับฉันทำอะไรได้แล้วก็รวมไปถึงทรีแมนดาวด้วยกับไม่เคยได้ลานะฮะคุณผู้ฟังมาสู่ในชั่วโมงนี้กันต่อนะครับกับการฟังเพลงเพราะที่กันนะฮะคุณผู้ฟังที่ชมรายการ Fresh Up วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เราจะมาอัปเดตเพลงใหม่นะฮะโดยเฉพาะ Fresh Track ของเรานะฮะช่วงของปลายเดือนแล้วครับติ่งอีกนิดเดียว3วันสุดท้ายของกันยายนนะฮะก่อนที่จะโบกมืออำลากันยายนนะว่าอย่างงี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เยินไปหมดเลยทุกเรื่องนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเอ่ยนะฮะเรื่องสารพัดสารเพนะฮะโหมีแต่เรื่องเข้ามาเต็มไปหมดเลยทีเดียวอ่ะพ้นไปได้สักทีไหมนะฮะเดือนกันยายนไปกันต่อนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับมันทำงานวันที่หลายคนบอกขี้เกียจที่สุดแล้วนะครับยังไงส่งกำลังใจให้คุณฟังทุกท่านในช่วงปลายเดือนแบบนี้ด้วย ETC ครับเพลงใหม่เช่นกันเปิดไปแล้วหลายครั้งแล้วล่ะมาทวนกันนะครับสำหรับเพลงใหม่สวีทเหมือนก่อนครับ

เป็นอีกคู่นึงที่น่าอิจฉามากนะครับเป็นคู่รักในวงการที่หลายคนจะเห็นการเดินทางของความรักของเขาเริ่มต้นจนถึงณวันนี้เนี่ยความสุขนั้นเบ่งบานมากๆใช่ไหมฮะโอบนิธินะฮะแล้วก็เลดี้ปลางครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงของน้องโอบนะฮะชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับหลายคนอยากจะมีรอยยิ้มโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของรถใหม่ไปเจอกันได้นะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่ครับพบกับโคโรล่าครอสนะวันนี้ครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะครับและฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และนอกจากนี้ครับรับเพิ่มส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะฮะหรือแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรครับกับ Smart Plan แล้วก็รับแต้ม Blue Plus Point คูณ 3นะฮะเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง31มกราคมนะครับรับข้อเสนอพิเศษครับกับการขยายระยะเวลาการรับประกันและคุ้มครองนะฮะ TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทนะครับและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมระบบรับประกันระบบไฮบริดอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมากันที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองครับจอมทองฝางและลำพูนนะฮะ0532 002 009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: นมันจำนะครับในเรื่องของความรักจำจนถึงเวลาหลับเวลานอนก็ต้องจำฮะบางทีเกิดไปฝันก็ยังมีทุกอย่างมันฝังอยู่ในใจแล้วมันขึ้นอยู่ในใจครับและนี่คือขึ้นใจนะฮะ 3AM Call นะครับจากเมอร์แล้วก็ Black Heart นะครับในหมวดเศร้ามากเลยนะฮะในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกับ Planil to Excel นะครับคุณผู้ฟังใครที่มีอาการเจ็บนะฮะเจ็บที่ใจไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่กายนี่สินะฮะปวดแขนปวดขาจะทำอะไรมันก็ลำบากไปหมดเลยทีเดียวนะฮะเรามาทำให้ชีวิตของเรากลับมาสู่ภาวะปกติกันดีกว่ากับ Planil to Excel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษนะครับใช้งานได้ง่ายทาแค่บริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะและให้คุณกลับไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฮะโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนะครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะเพลงนี้นะครับถ้าใครรู้จักคุณเจนหรือว่าเจนจิราชิงเอกและเจซีเจนส์เนี่ยนะฮะเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมสำหรับเพลงก่อนหน้านู้นอะไรนะอุตสาสาเป็นเพราะมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแน่นอนครับนี่ซิงเกิลถัดมานะฮะเพลงนี้พูดถึงเรื่องของเขาบอกว่าใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คนใกล้ตัวหรือคนของใจในทำตัวแบบครึมนะฮะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ไม่ยอมพูดความจริงให้ชัดเจนสักทีหนึ่งต้องฟังเพลงนี้ฮะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงใหม่อารมณ์บาดลึกนะครับพูดถึงเรื่องของการรอความชัดเจนจากคนหลายใจนะฮะโดยเฉพาะท่อนฮุกที่เขาบอกว่าพูดสิเนื้อเย็นให้มันชัดเจนอย่ามัวพี่รีพี่ไรและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพี่รีพี่ไรครับจากเจนจิราเฉียงเอกและนี่คือ Fresh and Track ของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

เอเชียเซเว่นนะครับวันนี้คือไม่แบ่งใครแน่นอนนะฮะเรามีอะไรเราไม่แบ่งใครอยู่แล้วเอเชียเซเว่นนะครับแล้วก็นันนุ่นเจนจิราชิกเอกนะครับกับพี่รีพี่ไรฮะกับความหมายที่รออยู่ว่าจะพูดตรงๆหรือเปล่าว่าอยากจะอยู่หรืออยากจะไปไม่ใช่หาเรื่องที่จะไปแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอะไรหลายอย่างในเรื่องความรักนะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลลานาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานานะครับซึ่งเราออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะฮะซึ่งในแอปเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูประวัติการรักษานะครับดูข้อมูลสุขภาพนะฮะประวัติการฉีดวัคซีนประวัติยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงการเช็ควันนัดถัดไปด้วยนะฮะรวมไปถึงการแสดงคิวทูแบบเรียลไทม์และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการจากทางโรงพยาบาลครับเพื่อเป็นการช่วยคุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ลดการพกพาเอกสารนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะคุณผู้ฟังที่052134777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยวันที่28กันยายนบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: ็อยากจะไปนั่งแท็กซี่แล้วก็แบบชมบรรยากาศในเมืองอะไรอย่างงี้เนาะขับรถก็ได้อ่ะในช่วงหน้าหนาวใกล้จะมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2นะฮะกับชิแมวเรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะช่วงนี้เติมความสดชื่นให้คุณพร้อมกับเพลงใหม่นะครับกับเฟรชแทร็กของเราทุกวันจันทร์นะฮะวันนี้มาหลายเพลงแล้วครับมาถึงเพลงใหม่จากซินนะฮะคุณผู้ฟังครับหรือซินซิงคูล่านะฮะจริงๆก็ไม่น่าจะพูดว่าเป็นซินซิงคูล่าแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเข้าใจนะว่าถ้าพูดถึงซินก็ต้องซินคนนี้แหละนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะเพลงนี้เพราะมากครับชื่อเพลงว่าขอบคุณครับติดตามได้เลยและนี่คือเฟรชแทร็กของเราครับในชั่วโมงนี้
1: Chiang Mai Radio Fresh.

มากกว่ารักนะครับมากกว่าที่รักค่ะจากน้องเอมมี่ทัศน์นะครับเพลงเพราะมากเลยอ่ะแล้วก่อนนั้นนู้นจากซินซิกูล่านะครับกับเพลงชื่อขอบคุณครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซ่อมแซมบ้านนะฮะช่วงฤดูฝนนี่หลายๆคนบอกว่าเจอปัญหาเรื่องของฝนที่ทําให้หลังคารั่วนะครับรั่วซึมตรงหน้าต่างบ้างตรงนู้นตรงนี้บ้างนะฮะใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวในการที่จะซ่อมแซมบ้านได้เลยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เจอปัญหานะครับทั้งหลังคานะฮะหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านแวะมากันได้เลยที่ Global House นะครับในช่วงนี้มีสินค้ามากมายคุณได้ไปเลือกกันนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจนถึง30กันยายนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้เรามีในส่วนของการฉลองครบรอบนะฮะครบรอบครบ100สาขานะฮะของ Global House เราแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนนะครับสมาชิก Global Club เนี่ยรับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช้อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับโปรโมชั่นให้คุณจนถึง30กันยายนนี้แวะมากันได้เลยครับที่ Global House ทุกสาขาครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ายชื่อนะคุณผู้ฟังนะจากคนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเป็นนักกีฬาระดับทีมชาตินะฮะโดยเฉพาะนักว่ายน้ำเนี่ยมาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงก็เพราะอีกคนหนึ่งนะฮะสำหรับน้องเอสนะเอสสุบนั่นเองฮะคุณผู้ฟังครับกับเพลงนี้ชื่อว่าใช้ใจนะฮะใช้ใจก่อนหน้านู้นมีเฟลโลกับรักที่พอดีนะครับคุณผู้ฟังส่งเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up ครับวันนี้วันจันทร์นะฮะย้ำอีกครั้งว่าเราให้คุณได้ฟังเพลงใหม่แทร็กใหม่ในเฟรชันแทร็กนั่นเองครับมาถ้ามาที่เพลงนี้ครับการรวมตัวกันนะฮะทำงานด้วยกันระหว่างยังโอมครับแล้วก็สุดยอดของนักร้องที่เต้นเก่งนะฮะอีกคนในระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยอย่างกระแตนะฮะคุณฟังยังโอมแล้วก็กระแตครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนฟังแล้วจะหลอนหูมากเขาว่าอย่างนี้นะคุณฟังกระแตคนพูดเองนะว่าฟังแล้วจะหลอนหูมากไปติดตามได้เลยครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแค่เธอซิงเกิลใหม่จากยังโอมแล้วก็เคทีกระแตครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่เรดิโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

0: ชอบมากเลยนะฮะกับการเอาเพลงในยุคปี2000เนี่ยมาทำใหม่ในสไตล์ของปี2025 2026อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัดใจนะครับออริจินอลจากวีนัสนะฮะแล้วก็เพลงนี้ครับถูกถ่ายทอดใหม่โดย Full Step นะครับคุณผู้ฟังกับตัดใจครับพูดถึงเพลงใหม่นะฮะเรารู้จัก Free Hand นะฮะกับเพลงเมื่อถูกค้นพบในเพลงนี้เพราะจริงๆฮะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนำเพลงเก่าที่อยู่เดียวกับFull Step นี่แหละอย่างขาดความอบอุ่นนะฮะนำเพลงของเสือใหญ่มาร้องใหม่ในอัลบั้มของ Genie นะฮะ Genie Volume 1นะครับมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับเพลงนี้เนี่ยกับคำถามที่เป็นจุดเริ่มต้นของเพลงถ้าบอกว่าวันนึงถ้าวันนึงเราต้องไปเดินสวนกับแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงอยู่ดีเดินสวนกันอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยอยู่คนละฝั่งถนนและเห็นแฟนเก่าอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยถามว่าตรงนั้นน่ะเราจะทำหน้ายังไงนะฮะเมื่อความสัมพันธ์เนี่ยจบลงแต่สิ่งที่เหลืออยู่อาจจะเป็นความรู้สึกหลายอย่างรวมๆกันนะฮะบางทีอาจจะรู้สึกมีคำถามบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกขอบคุณก็ได้นะฮะสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เคยมีความทรงจำดีๆนะฮะแต่หลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะเราจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วอีกคนหนึ่งล่ะยังจำเรื่องราวเหล่านั้นได้อยู่หรือเปล่าและถ้าหากวันนึงเราได้มีโอกาสได้เจอกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้ามาทักทายก็ได้แค่เห็นรอยยิ้มที่ส่งมาก็เพียงพอแล้วเพราะรอยยิ้มนั้นอาจจะเป็นคำตอบว่าอย่างน้อยเธอก็ยังจำเรื่องราวของเราได้ไม่ได้เรียกร้องให้กลับมาแต่ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รักกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกันนั่นเองครับนี่คือเพลงที่มีความหมายอีกเพลงนึงนะฮะชื่อเพลงว่าถ้าสักวันหรือว่า Crossroads เนี่ยพูดถึงเรื่องของคนละฝั่งถนนจริงๆนะคุณผู้ฟังนะติดตามครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุด Fresh and Track ของเราจาก Free Hand ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: นี้ถ้าสักวันครับ Crossroad จาก Freehand นะฮะผมยอมรับจริงๆนะว่าตอนแรกที่ฟังเพลงของ Freehand เนี่ยมีความเป็นกลิ่นอายของซิลิฟูแบบมาแบบมาชัดมากเหมือนกันนะบางจังหวะบางแบบบางไวฟ์ของเขาอ่ะนะฮะโดยช่องเสียงอ่ะมันจะมีความคล้ายๆแบบคล้ายเหมือนพี่โตนิดนึงเลยอย่างเงี้ยเขาจะว่าอุ๊ยพี่โตกลับมาร้องเพลงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังแต่เพลงเขาเพราะจริงนะนี่คือถ้าสักวันครับจาก Freehand นะฮะซิงเกิลใหม่นะฮะจาก Fresh Track ของเราครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: สำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียในช่วงนี้นะครับนอนก็ไม่ค่อยหลับนะฮะหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคุณผู้ฟังให้อลินามิน X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นดูแลร่างกายคุณตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับวันละ1เม็ดหลังอาหารนะคุณผู้ฟังจัดเต็มครับกับส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนนะฮะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วขึ้นและก็ง่ายขึ้นครับพร้อมกับวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทีเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่าง

จ้าของการถ่ายทอดอารมณ์จากเติร์ดทิลลี่เบิร์ดนะครับเพราะมากครับเพลงนี้จำเลยครับการที่เราได้เจ็บปวดจากความรักแค่ครั้งเดียวนะฮะมันอาจจะเป็นความทรงจำอันเลวร้ายที่ทำให้หัวใจเราสร้างกำแพงสร้างกรงขังขึ้นมาทำให้เรากลายเป็นจำเลยที่ตกอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ยอมที่จะออกไปจากจุดนั้นสักทีนึงถึงแม้ว่าจะเจอความรักที่ดีมากแค่ไหนก็ตามนะครับคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายหัวใจก็บอกว่าไม่อยากออกไปเจอใครมาทำร้ายหัวใจนะฮะจำเลยครับจากทิลลี่เบิร์ดนะฮะเอาละเวลาเดินทางมาในช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาไปเร็วเหลือเกินนะครับขอบคุณด้วยในช่วงนี้กับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับแวะไปจะเจอกันได้เลยโดยเฉพาะ BYD C Leon 6 DMI ครับชาร์จไวแล้วไปกันต่อนะฮะเติมความพร้อมให้ทุกทริปนะฮะกับ BYD C Leon 6 DMI ครับที่รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุดถึง55กิโลวัตต์ครับราคาเริ่มต้นที่ 859,900 บาทนะครับจองวันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษครับฟรี Lifetime Warranty Package นะฮะแพ็คเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนแวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสำนักงานใหญ่นะฮะบนถนนมหิดลครับแล้วก็รวมไปถึงที่สาขาราชดำเนินนะฮะตรงประตูท่าแพครับรวมไปถึงสาขามีโชคสันทรายนะฮะสาขาฝางนะครับแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่053-278-555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่นั่นเองครับเวลาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ทันที่จะเปิดเพลงอีกแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ30วินาทีครับก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามไปที่ฟูซาวันต่อนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันในช่วง2วันสุดท้ายก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายนของทุกปีตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือ Thai National Flag Day วันที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามซึ่งต่อมาได้กลายเป็นธงชาติไทยที่เราใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยธงแดงขาวน้ำเงินขาวแดงที่เราคุ้นตากันในชื่อธงไตรรงค์มีประวัติการใช้งานยาวนานมากกว่า1ศตวรรษ28กันยายนพ.ศ. 2460คือวันที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติแต่การกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นภายหลังเกือบ100ปีโดยเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไตรหมายถึง3และรงหมายถึงสีธงไตรรงจึงหมายถึงธง3สีแม้บนธงชาติไทยจะมีแถบทั้งหมด5แถบแต่ประกอบด้วยสีหลักเพียง3สีได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาของชื่อที่คนไทยใช้เรียกธงชาติผืนนี้มาจนถึงปัจจุบันสีทั้ง3บนธงชาติไทยมีความหมายเชื่อมโยงกับสถาบันหลักของประเทศสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แนวคิดนี้จึงมักถูกสรุปเป็นคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำให้ธงไตรรงค์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายที่ใช้บอกว่านี่คือประเทศไทยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนองค์ประกอบสำคัญของชาติไทยธงชาติไทยไม่ได้มีหน้าตาแบบที่เราเห็นในปัจจุบันมาตั้งแต่แรกในอดีตรูปแบบของธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสยามมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามแต่ละยุคสมัยหนึ่งในรูปแบบที่คนไทยรู้จักกันดีคือธงช้างเผือกซึ่งมีภาพช้างเผือกอยู่บนพื้นสีแดงและถูกใช้ในช่วงก่อนที่จะมีการกำหนดธงไตรรงค์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6รูปแบบธงชาติได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งก่อนพัฒนามาสู่ธง3สีแดงขาวและน้ำเงินที่ใช้ในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. Sanu Raikan. Beautiful Sound.
1: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
2: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายสำหรับคุณทุกท่านค่ะเที่ยงวันเบรกมื้อเที่ยงทานข้าวให้อร่อยพร้อมกับฟังเพลงดีๆจากเรานะคะวันนี้เราจะทักทายกันไปด้วย Shy Lights นะคะกับเพลง Oh Girl ตามด้วย Oh Me Oh My โดยลูลูค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายคนบอกว่านานๆได้ฟังทีก็จะรู้สึกคิดถึงลูลูเป็นพิเศษจาก Tuser With Love นั่นเองค่ะนะคะก็เลยเอามาฝากกันให้ฟังเพลินๆมีความสุขกับเที่ยงวันนี้นะคะแต่ว่าความสุขของเราอาจจะถูกบดบังด้วยข่าวสารน้ำท่วมนะคะหลายๆที่ซึ่งก็รู้สึกหดหู่ใจนะคะรู้สึกไม่สะดวกใจแทนถ้าเผื่อว่าเป็นน้ำท่วมที่บ้านเราเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะมันติดขัดไปหมดเราก็ขอให้ทางกรุงเทพระบายน้ำไปอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ความสะดวกสบายเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องที่จะตามมานั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็คงจะได้จัดการต่างๆให้เรียบร้อยนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเผยนะคะความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและตลาดหุ้นไทยในช่วงวันที่21ถึง25กันยายนได้พบว่าเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาแข็งค่าช่วงท้ายสัปดาห์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนที่อยู่ในแวดวงการเงินก็จับตามองดูอยู่นะคะส่วนจะส่งผลกระทบอย่างไรนั้นตอนนี้ก็กลับมาแข็งค่าในช่วงท้ายสัปดาห์แล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดีลช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อน มือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกงานที่เป็นอัลบั้ม The Spinners นะคะได้ทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้ว Spinners นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1950ค่ะที่เมืองดีทรอยต์นะส่วนในอังกฤษเขาใช้ชื่อว่า Motown Spinners นะคะแทนจากอัลบั้ม Pick of the Letter นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูก cover หลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะวันนี้ฟังเวอร์ชันที่ The Spinners ได้ทำไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จมีผู้ฟังชื่นชอบไม่น้อยเลยเลือกมาฝากคุณเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะนั่นก็คือเพลง I Don't Want to Lose You Spinners

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟชั่นเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อคอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นโอ้ม iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 0853-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคนิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อคสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อย่าหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริงๆ

ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่แซนชนะกับเพลงแซมบ้าปาร์ตี้นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของปีเตอร์แฟรมตันค่ะกับ Side Sue The Levitt I'm Yours เพลงที่สามเป็นเพลง25 or 6 to 4ของชิคาโกค่ะก็เป็นสามเพลงที่เลือกเอามาฝากคุณๆดนตรีฟังแตกต่างกันไปเลยนะคะแต่ฟังสนุกทั้งสามเพลงค่ะ

ุณผู้ฟังคะวิทยุสาวมาถึงช่วงส่งท้ายรายการวันนี้แล้วค่ะก่อนที่จะจากกันไปมีข้อคิดดีๆปิดท้ายคำแนะนำที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยโครงการเล็กๆทำอย่างต่อเนื่องใจเย็นชะลอฝีเท้าบ้างและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณBeautiful สาวมีความสุขกับการทำงานวันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Beautiful สาวกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ไม่เกิน90วันร้อยเอกหญิงพัฒดารัศทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมสปส.ย้ำสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วย 1. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 2. หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง 3. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตรวจสอบสิทธิของตนเองและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่เพิ่งรับตามสิทธิประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะช่วงบ่ายๆเจอกันเหมือนเดิมที่นี่ค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันจันทร์ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะก็ตามพยากรณ์อากาศเขาบอกมาจริงๆจะว่าไปเขาก็มีความแม่นเหมือนกันนะบอกว่าวันนี้เชียงใหม่เราจะมีฝนแล้วก็ฝนปกคลุมทั่วๆกันเลยทีเดียวกันนะฟังไม่ว่าจะเป็นโซนของเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นที่จังหวัดลำพูนก็โดนลำปางก็ด้วยในโซนของภาคเหนือก็น่าจะหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวค่ะที่เจอฝนในวันนี้แต่ไม่ได้เป็นฝนที่ตกหนักมากนะแค่ตกแบบปล่อยๆตกๆหยุดๆสลับกันไปแบบนี้แต่ไม่มีแดดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับวันจันทร์ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนกันละกันนะคะลิซ่ากับดรีมค่ะเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงหนึ่งที่หลายคนชอบมากๆเป็นเพลงชาของเธอที่ร้องได้เพราะเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็คว้ารางวัลบนเวทีของ MTV Video Music Award ในสาขา Best Pop จากผลงานเพลงนี้ก็คือดรีมที่เธอร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ด้วยนะและก็เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดของเธอก็คือ Outer Ago นั่นเองค่ะพร้อมปรากฏตัวในเวทีในลุคที่สวยและดูดีสมกับเป็นลิซ่ามากๆเลยทีเดียวคนอะไรใส่อะไรก็สวยจริงๆนะก่อนนั้นมีLady Gagaและ Bruno Mars กับ Die With A Smile ใน Acoustic Versionและเสียงของนามิสกอตด้วยกับ Speedless นะคะเริ่มต้นเวลาภาคบ่ายๆของการทำงานเครื่องหลังของวันกันค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นั่งยาวๆถึง 4 โมงเย็นเหมือนเดิม 3 ชั่วโมงของเรานะคะมาถึงงานของ All For One เพลงนี้บ้าง I Can Love You Like That ค่ะ

Podcast เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมี Lewis Capaldi กับ Someone You Love และ Alpha One I Can Love You Like That นะคะ3เพลงต่อเนื่องกันกับชั่วโมงช่วงบ่ายๆตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ31นาทีนะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เพิ่มความสุขในการเดินทางก็คือการเดินทางอย่างปลอดภัยและมั่นใจค่ะล่าสุดโตโยต้าเชียงใหม่เราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกับโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยจาก Honda City Thailand นั่นเองนะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเราจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์หรือว่าจะเป็นคนเดินเท้าเองหรือแม้แต่เรื่องของการปั่นจักรยานก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอุ่นใจสบายใจค่ะและสมัครพันธุ์ที่กำลังมองหารถโตโยต้าเอาไว้ใช้งานเอาไว้เดินทางเลือกทุกรุ่นที่คุณต้องการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาซึ่งเรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานด้วยค่ะอยากจะได้รถเพื่อการใช้งานดัดแปลงได้ตามที่คุณต้องการกับ Hilux Revo นะรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจได้รองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามสามารถที่จะรับข้อเสนอพิเศษจากเราแวะไปเทสต์ไดรฟ์และสอบถามได้ค่ะทีมงานพร้อมรถพร้อมพร้อมให้การดูแลคุณเสมอชอบแบบไหนเลือกได้ Toyotaเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009เปิดทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและติดตามเราผ่านทาง Facebook ก็ได้ TikTok ก็ได้แล้วก็อีกหลายๆช่องทางทีเดียวค่ะเข้าไปกดติดตามกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะจังกู้ BTS เพลงนี้กับLittleกับ7ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

ทรนนิ่งซีซั่นค่ะคุณผู้ฟังกันจากเรื่องเลยป้านะคะก่อนในนั้นมีคุณแพนด้ากับเวิร์กด้วยเวลาของการทำงานเวิร์กกันต่อแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยสู้ทำให้เวิร์กได้แต่มันก็ต้องพยายามสู้กับความง่วงให้ได้ค่ะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เจอกับเรื่องราวของน้ำท่วมในรอบนี้โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยตั้งตัวไม่ทันบางคนนี่ไม่ได้ตุนสบงเสบียงใดๆสิ่งที่ตามมาก็คือภาพที่มีการแชร์ต่อก็คือร้านสะดวกซื้อไม่มีของขายเลยค่ะคุณผู้ฟังคือโล่งทั้งเชลล์โล่งทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่ขาดตลาดก็คือไข่ทุกอย่างหมดเพราะจริงๆแล้วไข่เนี่ยปกติทุกบ้านต้องมีแต่ด้วยความที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่คิดว่าน้ำจะเยอะฝนจะตกเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ตุนน้ำไม่ตุนไข่ไว้นะคะมาม่งมาม่าบางคนก็ไม่ได้ส่วนของสดนี่ไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังมันน้อยมากๆจริงๆค่ะก็ต้องเห็นใจสมาชิกหลายคนที่เจอปัญหาวิกฤตในรอบนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมหนักบางที่อาจจะลดลงแต่ว่าบางจุดบางโซนนี้น้ำนิ่งมากแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้อนกันทั่วเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของน้ำท่วมรอบนี้ส่วนจังหวัดอื่นไม่เฉพาะแต่กรุงเทพก็เจออย่างเช่นตากนะเมื่อกี้เห็นไลฟ์สดแวบๆเหมือนกันขึ้นน้ำมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะหลายจังหวัดมากๆก็ส่งแรงใจช่วยด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยค่ะวันนี้28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนะคะซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงและหากมีอาการแล้วแทบเสียชีวิตทุกรายแต่โรคนี้สามารถป้องกันได้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณที่เรามีแผลอย่าคิดว่าเป็นแผลนิดเดียวแล้วปล่อยผ่านเพราะว่าเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายจากบาดแผลได้เห็นเคสหลายคนเสียชีวิตจากการโดนสัตว์คือไม่ต้องกัดมากแค่ข่วนเท่านั้นนะคะมีรอยก็เสียชีวิตได้ทั้งน้องหมาน้องแมวสิ่งแรกที่ควรทำคือรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและก็สบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อย15นาทีค่ะแล้วก็เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหากมีจากนั้นรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามความเหมาะสมไม่ควรรอให้มีอาการก่อนเพราะว่าเมื่อโรคเนี่ยแสดงอาการออกมาแล้วรักษาจะทำได้ยากมากนะและส่วนใหญ่ก็คือไม่สามารถรักษาได้นั่นเองค่ะซึ่งการป้องกันเริ่มต้นได้จากการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเองพาสุนัขแล้วก็น้องแมวเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนเห็นเขาน่ารักน้องหมาน้องแมวจอนี่แหละอันตรายเอ็นดูเขาได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะอย่าประมาทกับบาดแผลเล็กๆเพราะอาจป้องกันเพราะการป้องกันที่รวดเร็วอาจช่วยชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ใกล้หมอเช่นเดียวกันนะคะสนใจก็อย่าลืมค่ะนัดหมายในการรับบริการและดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะ0532000002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpageของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอพร้อมให้การดูแลคุณเสมอติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเช่นกันนะคะมาถึงงานของศิลปินไทยแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงสากลของพวกเธอกับ Pixie นั่นเองนะคะดังมากไม่ถึงว่า Pixie เองเนี่ยเวลาขึ้นคอนเสิร์ตใดๆนี่ทำเต็มที่จริงๆนะคะ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 18เลยทีเดียวสำหรับโรเซ่เพลงนี้กับ New Trick นะคะก่อนนั้นมี Eddie Rising แล้วก็ For Eve กับ Girls Like Me ค่ะและ Pixie กับ Dusty แบบเดียวเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณด้วยการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังนั่งต่อยาวๆไปถึง 4:00 น.วันฝนพรำและฝนตกอาจจะง่วงได้กาแฟช่วยได้เราง่วงไม่ได้เราต้องสู้กับงานต่อนะคะ I love my job จะสิ้นเดือนแล้วล่ะลุยกันต่อนะคะโซเสิร์ฟกาแฟแก้วนี้ให้คุณค่ะเอฟเดโซจาชาบีนาเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2:00 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขระดมช่วยเหลือ22จังหวัดน้ำท่วมรุกดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 5.5 พันรายปรับ5ข้อสั่งการรับมือตลอด24ชั่วโมง
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
0: ก่อติดสถานการณ์น้ำท่วม22จังหวัดเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มบางเชิงรุกแล้ว 5,512 รายจัดบริการทางการแพทย์ 4,622 ครั้งคัดกรองสุขภาพจิต 3,139 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 23,739 รายการส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิรพสต.ปิดบริการ16แห่งปรับรูปแบบบริการชั่วคราวด้านในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุยังเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งถึง29กันยายนเน้นย้ำ5ข้อสั่งการยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์ต่อเนื่อง 1. ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงให้ EOC ของโรงพยาบาลเตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติการและสำรองไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดเชื้อเพลิงระบบสื่อสารและกำลังคนไม่น้อยกว่า72ชั่วโมง 2. เร่งแจ้งเตือนภัยและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพระบุพื้นที่เสี่ยงผลกระทบที่คาดการณ์แนวทางปฏิบัติจุดบริการและช่องทางขอความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางราชการและเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3. รักษาความต่อเนื่องของบริการและระบบ EMS/Referตรวจสอบถนนสะพานจุดน้ำท่วมและทางเข้าออกสถานพยาบาลทุก 1-3 ชั่วโมงในพื้นที่วิกฤตพร้อมจัดเส้นทางสำรองรถสูงเรือและหน่วยรับส่งต่อ 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกจัดทำบัญชีรายบุคคลสำรองยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเตรียมแผนส่งต่อหรืออพยพล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วย NCDS และ5. เฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มอย่างใกล้ชิดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสื่อสารพร้อมเตรียมทรัพยากรและการเคลื่อนย้ายในพื้นที่เสี่ยงสูงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

จริงๆฝนตกบ้านเราไม่ได้เป็นฝนตกหนักมากนะคุณผู้ฟังมันปล่อยๆมันตกเรื่อยๆแบบตาตอนยอนจริงๆนะฮะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครนั่งห้องแอร์ตอนนี้ต้องหาเสื้อกันหนาวเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวค่ะอากาศแตกต่างจากเมื่อวานนี้จำได้ว่าเวลานี้ท้องฟ้าคือแดดแรงสุดๆไปเลยในแต่ละวันอากาศบ้านเราแตกต่างกันไปวันนี้เจอฝนพรำๆแล้วก็โชคดีที่หลายโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะก็คงจะไม่มีปัญหาช่วงเย็นเพราะว่าจริงๆแล้วฝนน่าจะตกแบบเรื่อยๆตลอดทั้งวันแน่นอนสำหรับวันนี้นั่นเองตกไม่เยอะแต่ว่าตกตลอดจริงๆวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันค่ะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2งานของมายราบและซีนายกับเรนโซนทรีแมนดาวฝนตกไหมละวันแอนดอร์ฟกับชุ่มฉ่ำทั่วๆจริงๆวันนี้นะคะงั้นจากฟรีแฮนด์เพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าเมื่อถูกคนพบค่ะ

แค่ได้อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะแจ็คพอตดีๆนี่เองกับการได้มีคู่ชีวิตที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลเราที่ดีนะคะโชคดีสุดแหละนะคะก่อนหน้านั้นมีอีกหนึ่งเพลงของ Free Hand กับเมื่อถูกคนพบค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วย1ทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องสนใจราคาน้ำมันจะปรับขึ้นปรับลงเท่าไหร่นี่เลยค่ะมาพร้อมกับความสวยและการเดินทางอย่างสบายใจชาร์จไวแล้วไปกันต่อค่ะเติมความคุ้มและความสุขได้ทุกทริปกับ BYD Seal กับ BYD Seal และ ION 6 DMI รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุดถึง55กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะคะราคาเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่ 859,900 บาทจองวันนี้ยังรับข้อเสนอพิเศษจากเรามากมายทีเดียวค่ะจนถึง30กันยายนนี้แวะไปเทสต์ได้และเลือกกันได้กับความสุขดีๆของการเดินทางเลือกได้กับ BYD North Star เชียงใหม่นะคะและ BYD North Star ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดีนะส่งกำลังใจให้กับหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพกันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนว่ากำลังมองหารถคันใหม่รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้คือคำตอบที่ให้คุณได้เลือกกันและเป็นเจ้าของได้เทสต์ได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวจะเป็นรุ่นของ BYD Atto 1 BYD Atto 2หรือว่าจะเป็นรุ่นของ BYD Dolphin น้องเล็กของเราสวยมากๆเลยน่าใช้ราคาเริ่มต้น 599,900 บาทนะฮะ6สาขาเราค่ะ5สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลแยกสนามบินนะคะสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางชุตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงห์แยกขวงสิงห์053278555ค่ะ053278555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปไหนช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆสิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือพกร่มด้วยร่มสมัยนี้เขาไปไหนได้ง่ายแล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยนะกันไว้ก่อนและการจะได้ไม่เปียกฝนเดี๋ยวจะไม่สบายณศักดาธรกับร่ม

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนถับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up Chiang Mai Radio 92
2: Refresh Refill the music

นาอย่าให้โลกใจร้ายไปมากกว่านี้นะคะขอให้ใจดีบ้างขอให้เจอเรื่องดีๆบ้างป้าโปเตโต้ค่ะจากเพลงประกอบพนักงานใหม่บนโลกใบนี้โปรดรับไว้พิจารณานะคะก่อนนั้นมีพี่บอยโกเสียพงษ์และเจ้านายฝากส่งด้วยนะฝากส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่จะเจอกับเรื่องของน้ำท่วมค่ะแต่ฝนตกในรอบบ่ายของวันนี้ที่อมก่อยก็เจอปัญหาหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภออมก่อยรายงานสถานการณ์ของวันนี้ก็คือ28กันยายนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะปภ.แจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ระหว่าง 28-30 กันยายนนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะซึ่งตอนนี้ก็มีการระดมกำลังอย่างเต็มที่ล่าสุดก็มีปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เกิดต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า2จุดบนทางหลวงหมายเลข1099กิ่วลมอมก๋อยนะคะทำให้หลายๆพื้นที่ไฟดับหมดเลยคุณผู้ฟังซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอมก๋อยแจ้งว่าขณะนี้ไฟดับทั้งอำเภอเลยค่ะเนื่องจากว่าระบบไฟฟ้าต้นทางจากอำเภอฮอดมีปัญหาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักนั่นเองเพราะมันก็ไปเป็นแบบโดมิโนเลยทีเดียวค่ะน้ำท่วมเอ่ยฝนตกไฟดับที่กรุงเทพนี่บางจุดนี่ขาดทั้งน้ำทั้งไฟขาดอินเทอร์เน็ตใช้ต่างหากด้วยหนักหน่วงเอาเรื่องส่งกำลังใจช่วยด้วยกันละกันฝากส่งไปกับลมกับฝนนี่แหละนะคะพลพลเพลงนี้กับไรน้ำหนักค่ะ

จะดูใจดำแต่ฉันก็หวังดีนะหวังดีอยากจะให้เธอมีความสุขที่สุดค่ะแต่บางทีความรักอย่างเดียวมันก็ไม่พอจริงๆมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบของความรักความใส่ใจซึ่งกันและกันการดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงของสงกรานต์ The Voice ที่ร้องได้เพราะมากๆเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์กับรักคงยังไม่พองานเก่าของพี่เสือธนพลอิตริซึ่งนักร้องแต่ละคนก็จะมีดีไซน์ในการร้องเพลงแตกต่างกันไปในดีไซน์ของสงกรานต์เขาก็ทำเพลงนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะพลพลก่อนนั้นกับไร้น้ำหนักนะคะบ่ายสองกับบีประมาณ53 นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสามและค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเรามาพร้อมกับสิ่งที่รอคุณต้องเช็คตัวเองเสมอๆจะสิ้นปีใครที่มีอาการไม่สบายป่วยกายก็หาหมอแต่ว่าป่วยใจก็ต้องยิ่งดูแลยิ่งตอนนี้ฝนตกบ่อยๆนะมาเช็คลิสต์อาการของเรนนี่บรูกันดาวกันนะฟังเขาบอกว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหน้าฝนเมื่อฟ้าครึ้มทำให้ใจของเราหม่นหมองพร้อมกับวิธีการฮีลใจที่คุณสามารถทำได้ลองทำดูอย่างเช่นอารมณ์ดิ่งหม่นหมองอย่างไร้สาเหตุนะคะรู้สึกเหงาเศร้าหรือว่าหดหู่เป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกันอาจจะมีอาการแบบเหนื่อยล้าแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณนะฟังซึ่งต่อให้เรานอนครบ8 ชั่วโมงบางคนตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียไร้เรี่ยวแรงเหมือนแบตหมดเลยสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกสมาธิก็สั้นลงจดจ่อกับการทำงานหรือว่าเรียนได้ยากขึ้นเหม่อลอยบ่อยอยากกินแป้งหรือว่าของหวานมากปกตินะคะร่างกายจะโหยหาแบบคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลเพื่อช่วยเชยพลังงานทางอารมณ์ความสุขในสิ่งที่ชอบลดลงไปงานอดิเรกที่เราเคยทำแล้วสนุกเอนจอยกับมันกับรู้สึกแบบเฉยๆหรือว่าไม่อินใดๆเหมือนเดิมนะคะวิตกกังวลและหงุดหงิดง่ายค่ะมักจะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆใครอย่ามาสะกิดใจในเวลานั้นคือหงุดหงิดวีนได้ง่ายๆเลยทีเดียวหรือว่ามีความคิดลบวนหูยันหัวตลอดเวลานะคะอยากเก็บตัวแยกจากสังคมรู้สึกไม่อยากออกไปเจอผู้คนอยากปิดไฟแล้วก็นอนอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราสามารถทำได้ก็คือถ้าเกิดแดดมาปั๊บลองพาตัวเองไปออกกำลังกายไปดูธรรมชาติสวยๆฤดูฝนเนี่ยบ้านเราความสวยงามไม่ต้องอะไรมากมายขับรถแล้วก็ไปทางแยกขวงสิงห์อ่ะเวลาที่ฝนตกหรือว่าเวลาที่อากาศใสๆฟ้าใสๆคือมันสวยมองเห็นดอยชิเต้แบบชัดเจนมากๆนี่แหละดูไปเถอะธรรมชาติช่วยได้นะหรือว่ายืดเส้นยืดสายกำลังกายเบาๆฟังเพลงฮีลใจอย่าปล่อยให้อากาศบรรยากาศหม่นๆเนี่ยมาทำร้ายสุขภาพจิตของเราเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยใครที่เสพข่าวเยอะๆกับเรื่องของน้ำท่วมและรู้สึกอินมากๆเนี่ยลองปิดค่ะแล้วก็ลองหาอะไรทำจะได้ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าบางทีเราก็สงสารเขาเห็นรถจมน้ำทั้งคันเลยประมาณนั้นจริงๆแล้วมันก็น่าสงสารจริงๆถ้าเป็นเรานี่เราก็คงจะแย่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Pearl Peach เพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะเจอกันบ่าย 3 ชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสุปจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าเร่งสรุปก่อนใช้มาตรการ301ลุยดันโลคอลคอนเทนต์เพิ่มการผลิตในประเทศระบุเจรจาไทย EU รอบที่10ที่จังหวัดภูเก็ตเริ่มแล้วหวังปิดดีลที่เหลือในปีนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐว่าในระดับหลักการได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจทานรายละเอียดทางเทคนิคและตัวบทภาษาอย่างรอบคอบทั้งนี้ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐตนยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301 Section 301เมื่อถามว่าขณะนี้บรรยากาศทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มผ่อนคลายเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนางสุปจีกล่าวว่าไทยยังคงต้องดำเนินนโยบายเจรจาทางการค้ากับทั้งสองประเทศมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้านั้นไทยมีมาตรการกำกับดูแลรองรับอยู่แล้วและมองว่าสถานการณ์นี้ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนผลิตในประเทศ local content ซึ่งจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยโดยตรงนางสุปจีกล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาเสรีการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าในวันนี้การเจรจารอบที่10ได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดภูเก็ตโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการประชุมได้จัดขึ้นตามกำหนดการระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมโดยมีเป้าหมายเร่งปิดข้อบทที่เหลือเพื่อบรรลุข้อตกลงในปีนี้โดยการเจรจาในครั้งนี้ตั้งเป้าหมายที่จะปิดดีลในการเจรจาให้ได้ในส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ1ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดทั้งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

ยังเป็นของเธอเสมอและเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Miss You งานจากมีนแล้วก็ดึง ETC นะคะก่อนในนั้นมีงานของเธอและฟิโลกับเธอเสมอมาค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 16นาทียังคลึ้มๆฝนยังคลำพรำอยู่เลยคุณผู้ฟังตกนานแบบนี้บางทีก็แอบห่วงเหมือนกันเนาะก็รอลุ้นกันต่อว่าจะตกแบบนี้นานๆนานๆแบบ 2-3 วันเนี่ยอันนี้มีลุ้นแน่นอนแต่ว่าในเวลานี้คือตกแบบพรำพรำแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่นะแดดอาจจะมาก็ได้คุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันละกันแต่ที่แน่ๆคือเดือนหน้าในตุลาคมเราจะเริ่มรับความเย็นๆหนาวๆกันแล้วเตรียมซักเสื้อกันหนองกันหนาวให้เรียบร้อยกันละกันนะคะอีเพลงนี้กับเหงาเข้าใจค่ะ

ของแดนบีมคุณน้าฟังไปน่ารักไกลๆนะคะเดี๋ยวใจคอจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคุณน้าฟังเพลงน่ารักน่ารักจากเวอร์ชันของเจลบอยนิวเชียร์พักด้วยกับไปน่ารักไกลๆหน่อยนะอีวันทอนคละยังอมกับดึกแล้วเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่อยู่ในเพลงประกอบอัศจรรย์วันทองค่ะลิปตาและเพอร์พีซกับขออนุญาตรักมารยาทดีเหลือเกินจาราข่าวก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายและตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก30นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเลือกรถคันเก่งคันโปรดที่พาคุณเดินทางได้สบายๆจะแบบไหน Toyota เชียงใหม่เราก็มีครบมากๆเลยทีเดียวค่ะแนะนำความสวยในสไตล์ของ Land Cruiser FJ วันนี้บ้างเป็นเจ้าของวันนี้ค่ะเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณเองทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะฮะและทางเลือกที่2เลือกรับเป็นชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package แต่งให้ดูดีในสไตล์คุณได้ค่ะและพิเศษขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทด้วยคันนี้เก๋มากน่าใช้สุดๆเลยสนใจก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการได้ค่ะและลูกค้าเก่าของ Toyota ก็อุ่นใจในทุกเส้นทางและการเดินทางนะคะมาพร้อมกับโปรดีๆในการเปลี่ยนยางค่ะคุณผู้ฟังวิธีการเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลงยางให้ได้ค่าตามมาตรฐานเช็คดอกยางดอกยางไม่ต่ำกว่า4เซน4มิล นะคะแล้วก็เช็คดอกเช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางกับเราได้ค่ะรับบริการจากเราลดสูงสุดไปเลย 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบนะฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและยังฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่เฉพาะรุ่นและยี่ห้อที่กำหนดนะคะสนใจสอบถามและใช้บริการกับเราได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเกเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะจามรอบเดียวครั้งเดียวทั่วเลยเสียงเป็นอย่างนี้ไปเลยนะหม้อหุงข้าวค่ะจุ๊ยภูวิสิทธิ์และพันวรการ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

ากเอพิงเพลงนี้กับรำดูรอนค่ะคุณนภาก่อนนั้นมีฮาวาซากับโซคิวและพันธ์กับ Every Time จาก Resident of the Sun นะคะบ่าย3กับ48นาทีฝนตกทั้งวันวันนี้ก็มีผลเหมือนกันค่ะทุกท่านล่าสุดใครจะไปเส้นทางนี้ก็เช็คก่อนนะมีดินหินสไลด์ต้นไม้ล้มปิดทางแม่ระมาดบ้านตากรถผ่านไม่ได้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่แหละดูน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งหินทั้งดินถล่มลงมาแบบโอ้โหเหมือนในหนังเลยคุณผู้ฟังวิ่งหนีกันแบบเต็มที่มากๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องราวของฟ้าฝนกันด้วยเห็นกรุงเทพกระท่วมเราก็ไม่อยากจะอินเทรนด์กับเขาไม่อยากเจอน้ำเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันเยอะๆแล้วกันนะคะใบ3กับ48นาทีสวิมไปเลย BTS

Take Me Take Me สีดราก้อนเพลงนี้ค่ะเพื่อนฟังก่อนในนั้นมี Tracer ด้วยกับ Jig Jin และ BTS กับ Swim นะคะว่ายน้ำกันไปฝนยังไม่หยุดเลยโชคดีที่วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะปิดเทอมกันแล้วแต่ก็ยังมีเปิดเทอมกันอยู่นะอาจจะสอบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องใช้เส้นทางเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นกันละกันค่ะเพราะว่าฝนตกทีไรถนนลื่นตามมาแน่นอนนะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM เจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเหมือนเดิมที่นี่เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะเดี๋ยวจะไอฟ์เพลงนี้บ้างกับ Afterlife ค่ะไม่รู้จะจบหรือเปล่านะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐมองว่าเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในไมค์วอลส์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2 ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป็ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: SFM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: ำให้ทุกคนมีความสุขให้ได
1: ้ตอนนี้ความเครียดอีกอันนึงคือนู่นดูคนนี่ดูคนนี่อย่างที่สุดนะจังกะแกสเซมเบอรี
2: ่สู้ๆนะครับทุกคน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ฝนมาตามนัดนะคะพื้นที่เชียงใหม่ฝนตกแทบทุกอำเภอค่ะตั้งแต่เหนือปริมาณฝนอาจจะน้อยกว่าในตัวเมืองเชียงใหม่แม่อายฝางชัยปราการไม่เกิน35มิลลิเมตรนะคะไล่มาตามลำดับพื้นที่สีเหลืองไม่เกิน65มิลลิเมตรทั้งเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่วางดอยหล่อสันปะตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดส่วนอำเภอที่ฝนมากกว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน125มิลลิเมตรที่แม่แจ่มจอมทองฮอดและดอยเต่าส่วนอำเภอที่น่ากังวลน่าจะตกหนักปริมาณ 125.1 ถึง 250 มิลลิเมตรที่อำเภออมก๋อยค่ะบ่ายวันนี้อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบรรยากาศฝนพรำทั้งวันแบบนี้คิดถึงใจเขาใจเราที่เพิ่งจะประสบเหตุการณ์บางพื้นที่ได้รับการแก้ไขบางพื้นที่ยังคงต้องรอให้ปริมาณน้ำลดต่ำลงนะคะจากเพจคัตติยานีลังกาพินบอกว่ากลาโหมส่งกำลังพลช่วยเคลียร์กระเป๋าตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิ28กันยายนรักทหารค่ะมาช่วยเหลือทุกสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมไม่มีอาหารกระเป๋าไม่มาสารพัดส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: าที่สองที่ใดมีความเกลียดชังขอให้เราหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักลงไปที่ใดมีการประทุษร้ายขอให้เราให้อภัยเมื่อความรักไม่ลงรอยเกิดขึ้นขอให้เราสร้างสันติภาพ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและการเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่าการนัดมีโชคจันทร์อังคารและการเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้28กันยายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางนุสรายันตราโกวิทปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยมีรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณด้านหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: ประชาชนชาติต่างๆย่อมมีวิถีความเป็นอยู่จารีตประเพณีที่เป็นของตนเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มีทั้งภาษาพูดตัวหนังสือการแต่งกายอาหารอัธยาศัยไมตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนเมืองโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาพูดหรืออู้กำเมืองและภาษาเขียนซึ่งตัวอักษรหรือหนังสือเมืองตัวธรรมนี้พญามังรายได้ดัดแปลงมาจากอักษรมอญโบราณจึงนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน
6: เทศบาลนครเชียงใหม่ นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือฉบับที่11นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบริหารจัดการประตูน้ำจุดต่างๆในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่053234444หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทราฟฟี่ฟองดูช่วยกันพอของเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเฝ้าระวังและดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ

นิยมนิยมพันธุ์มิตรภาพที่กินข้างคนเชียงใหม่เอปิคูรัสนักปรัชญาชาวกรีกแนะว่ายิ่งมีอุปสรรคมากชัยชนะเหนืออุปสรรคนั้นก็จะยิ่งมีค่านักบินมือฉมังมีชื่อเสียงได้ต้องผ่านพายุและหาฝนหลายคนคิดว่าชีวิตเราเป็นเหมือนนกทั้งที่จริงแล้วชีวิตคือการทดสอบความอดทนผู้ที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากที่สุดจะเป็นผู้ที่ฝ่าพายุและหาฝนไปได้ตลอดรอดฝั่งความอดกลั้นมาพร้อมกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าจะให้พูดอย่างตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความผิดพลาดและละเลยในสิ่งที่ตนคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ต้นปาล์มใหญ่จะเติบโตดีที่สุดเมื่อทลายดกและมีน้ำหนักมากเช่นเดียวกับเราจะเติบโตถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดและเริ่มเก็บเกี่ยวผลที่ใหญ่กว่าเราจะพบว่าเราเข้มแข็งขึ้นไปพร้อมๆกับอุปสรรคที่คอยท้าทายเราสิ่งเดียวที่เราไม่ควรอดกลั้นคือการเปลี่ยนแปลงและก็ไม่ใช่แค่แสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยจากส่วนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดี

0: ซียสร้างรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 110
0: 125
1: Supercar
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
0: ยังไม่พอ
1: ของแถมจัดเต็ม
0: ทั้งตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้า
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: สูงสุดกว่า
0: 8,000 บาท
1: โปรแรงแบบน
0: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจ
0: บริการหลังการขาย
1: การันตี
0: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
0: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์
1: ทุกสาขา
0: เสียสั่ง
1: ลดถล่มราคาสินค้า
0: ที่นิยมพาณิชย์
1: กับมหกรรมเครื่องซักผ้า
0: ซื้อไซส์ใหญ่19กิโล
1: ซักผ้านวมได้ชิลๆ
0: จะซักกี่รอบ
1: ก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาท
0: จะถังเดียว
1: ฝาหน้า
0: หรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัว
1: ดาวเบา
0: ผ่อนสบาย
1: เริ่มเพียงหลักร้อย
0: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒ

0: เซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200

ทราบหรือไม่ว่าวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยหรือวันธงชาติไทยอันเป็นวันแห่งการประกาศใช้ธงไตรรงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นธงประจำชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ซึ่งพื้นธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงผืนผ้าที่โบกสะบัดแต่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของความเป็นชาติไทยอันสะท้อนถึงความเสียสละความศรัทธาและความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและกำหนดความหมายของสีธงชาติประกอบด้วยสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อและการเสียสละของบรรพบุรุษและวีรชนผู้กล้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศรัทธาและน้ำใจของคนไทยสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นหัวใจของแผ่นดิน

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทโครงสี่สุภาพในการประกวดมหิดลกรองแก้วแวววันครั้งที่15ภายใต้หัวข้อดังมหาชลาศิลป์ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาทขอแสดงความยินดีกับน้องเศรษฐวุฒิแซ่ตั้งและเพ็ญพิชาจิตมั่นการประกวดจัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2569ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถด้านภาษาไทยความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของน้องทั้งสองที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติขอขอบคุณคุณครูผู้ดูแลคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูดอกอ้อกลิ่นขจรที่การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนจนประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
5: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุก

0: ่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออริเอนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม

0: ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอระบีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอระบีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอระบีที่โชว์รูมฟอระบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าบีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
11: Mass FM
2: ความเจ็บปวดทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ยากลำบากมักนำไปสู่สถานที่ที่สวยงาม Pain changes people. Difficult roads often lead to beautiful

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวัฏจักรน้ำโลกเสียสมดุลอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยแล้งน้ำท่วมสุดขั้วรายงานสถานการณ์ทรัพยากรน้ำโลกปี2568ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO รายงานระบุว่าวัฏจักรน้ำซึ่งเป็นกระบวนการหมุนเวียนของน้ำระหว่างพื้นดินแหล่งน้ำและชั้นบรรยากาศกำลังมีความแปรปรวนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นโดยปี2568เป็นหนึ่งในปีที่โลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ข้อมูลจากดาวเทียมพบว่าปริมาณน้ำจืดที่สะสมอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบน้ำใต้ดินน้ำแข็งหิมะและดินกำลังลดลงโดยในปี2568พื้นที่ราว 42% ของโลกมีปริมาณน้ำสะสมต่ำกว่าค่าปกติในอดีตเวนเจนกินสันผู้อำนวยการด้านอุทกวิทยาและไครโอสเฟียร์ของ WMO กล่าวว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่บนแผ่นดินมีแนวโน้มลดลงทั่วโลกมาตั้งแต่ราวปี2559และในปี2568นับเป็นหนึ่งในปีที่แม่น้ำทั่วโลกมีปริมาณน้ำไหลต่ำที่สุดในรอบ35ปีโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือบางส่วนของอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและเอเชียกลาง WMO เตือนว่าความแปรปรวนของวัฏจักรน้ำอาจรุนแรงขึ้นอีกในปีนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งในบางพื้นที่ขณะที่อีกหลายพื้นที่อาจเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะในเอเชียและแอฟริกาซึ่งกลับเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สุดขั้วมากที่สุดWMO ระบุว่าการปิดช่องว่างด้านข้อมูลและการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเราไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งที่เราไม่สามารถวัดได้ขณะที่ปัญหาน้ำกำลังกลายเป็นความท้าทายร่วมของทุกประเทศเนื่องจากวัฏจักรน้ำไม่มีพรมแดนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

วงทูค่ะคุณผู้ฟังเธอคือผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายนะคะเชื่อว่าหลายๆคนจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตมาทำให้เรามีความสุขนะคะเป็นเพลงดังของต่อตองวงทูเลยก็ว่าได้เธอคือผู้หญิงคนนั้นค่ะหลังจากปลื้มกับใจละเมอพูดถึงวงทูที่ได้ไม่ยิ่งเป็นไม่ได้เพลงเขามาเปิดนานมากๆวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะก็คือหนึ่งในวงทูก็คือคุณต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูจากไปอย่างสงบเมื่อเช้ามืดของวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็เสียเลือดมากนั่นเองทางลูกสาวเองก็มาแจ้งข่าวร้ายแล้วก็รวมไปถึงแจ้งข่าวเรื่องการราวของการเสียชีวิตของคุณต๋องวงทูนั่นเองเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของคู่หูดูโอในการที่จะทำให้เราได้มีเพลงเพราะหลายๆเพลงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชัยหน้าทาวเอ่ยหรือจะเป็นเพลงอื่นของต่อต่องวงทูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากเธอคือผู้หญิงคนนั้นนะคะเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันจันทร์28 กันยายน 2569พร้อมกับอากาศที่ยังฝนตกกันอยู่ยังคงไม่หยุดเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ตกหนักตกพรำๆตลอดทั้งวันตกแช่มากๆเลยทีเดียวแต่โซนที่เจอฝนหนักก็อยู่ในโซนกองอมก่อยแล้วก็แม่สอดจังหวัดตากนี่หนักหน่วงมากๆสีแบบเหลืองๆกันเลยทีเดียวของเรานี่สีแบบเขียวๆสีออกหนาแบบตกไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองค่ะแต่ตกแบบนี้หนาวมากๆเลยดูแลตัวเองกันนะคะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวานแดดแรงวันนี้ฝนฉ่ำกันเลยทีเดียวงั้นข่าวของพี่แอนันบุญนาคเพลงนี้บ้างกับข่าวแรงค่ะ

กันได้ลงมือที่3นะคะคุณนภามีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเกิดมือที่3ขึ้นมาในความสัมพันธ์และความรักดูแลกันให้ดีค่ะแค่2คนยังวุ่นวายมือที่3มานี่ยิ่งยุ่งเหยิงกว่าเดิมนะคะงานเก่าของทัสนัตกุทุ่งและพี่เอนันบุญนาคกับขอแรงด้วย 17:29 นค่ะคุณนภามกับช่วงเย็นของวันจันทร์วันที่ฝนพรำทั้งวันจริงๆเห็นฝนแบบนี้ไปไหนมาไหนลำบากใช่ไหมคะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่เงื่อนไขดีๆรอคุณอยู่ที่แสงชัยมอเตอร์เซลค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์มิตซูบิชิฟูลไฮบริดคันนี้คือคำตอบนะคะประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและรวมไปถึงบริการหลังการขายค่ะโดยเฉพาะเรื่องอะไรนี้รอไม่นานด้วย All New Mitsubishi X-Force HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและและรุ่นของ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีต่อเนื่องค่ะฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทนะคะหายห่วงตอนนี้ค่ะขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมเทสต์ไดรฟ์และเลือกรถที่ตรงใจคุณได้กับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้ยากลุ่มโชคนะคะสาขาแม่เฮียหางดงติดกับแมคโครหางดงและที่สาขาลำพูนสันปะฝ้ายยอดขายและสุ่มบริการอันดับหนึ่งของประเทศไทยยินดีให้บริการเสมอกับมิตซูแสงชัยสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0532625555 0532625555และติดตามเราผ่านทาง Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะอากาศหนาวณเวลานี้เพลงนี้น่าจะโอเคสุดเลยค่ะไอ้น้ำกับหนาวเหงาห่วงเหม่อค่ะเป็นหนาวเพราะว่าฝนตกนะไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ังใจให้กับหลายๆคนที่เจอปัญหานะคะอดทนไว้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วค่ะคุณฟังแค่3วัน2วัน4ไม่นับวันนี้นะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็หมดกันยาแล้วไปกันต่อตุลาคมในเดือนหน้าว่าจะมีอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้บ้างนะคะเจเจตรินเพลงนี้กับอดทนไว้และบี้สุกฤตวิเศษก้าวกับไอนิสซามอดีอยากขอใครสักคนค่ะของอร่อยทำให้เรายิ้มได้นะคุณผู้ฟังใครที่เครียดจากเรื่องใดมาหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทำงานปัญหาโน่นนี่นี่นั่นนี่ค่ะมาฮิวใจแล้วก็มาเยียวยาความเหนื่อยล้ากับความอร่อยของอาหารทะเลและอาหารไทยที่ร้านเรายินดีให้บริการกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะว่ามากินกันได้อากาศเช่นนี้แนะนำเมนูนี้เลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟสุปร้อนๆเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยและเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยเหมาะกับอากาศตอนนี้มากๆนะคะหรือว่าชอบกุ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเหยียบน้ำหรือว่าจะเป็นเมนูของกุ้งเผานะคะสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างแล้วก็อื่นๆมากมายทีเดียวแวะไปพักไปชิลกันได้ต้องบอกเลยว่านอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยบริการก็ยังจะทำให้คุณยิ้มแล้วก็ประทับใจแน่นอนเพราะเราจัดเตรียมความอร่อยมาพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกันทุกวันและก็ทุกเย็นที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขนความสดใหม่ขนความอร่อยดีๆมาเสิร์ฟให้คุณได้เลือกทานกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็น่าทานทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หาไม่ยากด้วยพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายวันฝนพรำแบบนี้นั่งโซนสวนอาจจะลำบากนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังไปนั่งโซนห้องแอร์หรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านชิลได้เช่นเดียวกันนะคะแวะไปพักแล้วก็แวะไปชิลกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสำรองจองโต๊ะล่วงหน้าจะมีงานเลี้ยงการเกษียณหรือว่าจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้งานไหนๆแต่ก็พร้อมสปอร์ตและดูแลคุณเสมอค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่06352517190635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเรามี TikTok ด้วยตามไป follow กันได้ที่ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกเมนูทำให้ความเหนื่อยของคุณหายเป็นปลิดทิ้งแน่นอนต้องกินของอร่อยอร่อยโดยเฉพาะอากาศแบบนี้แนะนำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเลยนะคะไอซ์รันยูค่ะเพลงนี้หมอน2ใบกระจายเงาๆ

พลัมพลัมนะคะก็จะฟังกันจากวอชมพูฝากเพลงนี้กับเรนค่ะและก่อนนั้นไอซ์เรนยูหมอน2ใบกระจายเงาอากาศชิ้นนี้หลายคนก็ถามหาหมอนกันละวันนี้น่าจะนอนแบบสบายๆไม่ร้อนมากมายด้วยคุณฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเวลาของเราหมดแล้วด้วยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ส่งท้ายด้วยโฟร์นรบลเพลงนี้กับคืนฝนโปรยหนาวๆนะคะห่มผ้านิดนึงละกันในคืนนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเห็น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายโอ้โหยาวเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่วันนี้ด้วยนะ 100% 2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ตกแบบนี้ตลอดเลยทีเดียวคุณฟังก็เผื่อไปด้วยนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องของฝนตกตลอดการเดินทางหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจประกอบการเจอฝนนะฮะจะเป็นแบบนี้อยู่2สัปดาห์ทีเดียวแล้วก็อุณหภูมิก็เย็นลงด้วยอย่างวันนี้25องศาต่ำสุด24ดูในแอปแล้วนะคุณฟัง21องศา22องศาจะเกิดขึ้นในวันจันทร์อังคารหน้านะแหมฟังแล้วขนลุกจะหนาวเหรอยังไง ครับคุณฟังสำหรับเรดิโอทวายไลท์กับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็สาขาที่6สาขาการฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับไปที่นี่ได้ทั้ง2แบบเลยทานอาหารญี่ปุ่นก็ได้หรือจะทานชาบูที่คุณประทับใจเชิญได้ที่การฝรั่งแม่ริมนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรไปทานอาหารข้ามไปฟังเพลงนะฮะสังสรรค์ก็ได้ที่นี่คุ้นเคยอยู่แล้ววอร์มอัพเดอะเบสินทาว0534000677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจกับช่วงของเรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 ผมสมเกียรติชนแสเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านครับเย็นนี้เรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้น

0: านิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: นะ2วันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะทีเดียวอย่างวันนี้ก็ต้องดีใจนะฮะดีใจที่จริงเราลุ้นเน่เน่เน่เน่ก็ได้AGT ไปแล้วนะฮะแล้วก็มาล่าสุดเมื่อวานนะฮะสำหรับลิซ่าก็รับรางวัลไปนะครับป๊อปยอดเยี่ยมกับเพลง Dream แล้วเธอก็มีโชว์ใน MTV Music Award แบบยิ่งใหญ่มากสวยงามตระการตามากสวัสดีค่ะสวัสดีค่านั่นแหละคุณผู้ฟังไปหาดูนะฮะเป็นการแสดงสดที่แบบเท่มากและเป็นโชว์ใน MTV ที่ทุกคนต้องปรบมือให้เลยทีเดียวไม่ใช่สวยธรรมดาไม่ใช่ดังธรรมดาเก่งด้วยอันนี้ต้องชื่นชมเธอเลยทีเดียวนะครับและเรื่องต่อไปก็เรื่องของกีฬานะฮะวันนี้ก็ลุ้นปรากฏว่าแบดมินตันชายเดี่ยวก็จะได้ชิงเหรียญทองนะฮะสำหรับวิวพรุ่งนี้เจอกับเพื่อนสนิทสิงคโปร์นะฮะก็ว่ากันอีกทีนะส่วนวอลเลย์บอลชายไปถึงแม้วันนี้เราจะแพ้อิหร่านแต่ต้องยอมรับเขามันคนละเบอร์นะฮะเราวันนี้ก็ส่งตัวสำรองมาเล่นหมดเลยก็เล่นได้ดีเล่นได้สนุกด้วยนะฮะพรุ่งนี้เราก็ไปลุ้นกับกีกิสถานถ้าเราชนะก็เข้าเป็นที่2เข้ารอบแน่นอนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายนะครับวิ่งเรามาลุ้นนะวิ่ง4x100เมตรชายนะฮะเพราะว่าเราควอลิฟายเข้ามาแล้วหญิงก็เข้ามาแล้วนี่ก็ต้องตามกันอยู่นะฮะก็มีแต่เรื่องกีฬาให้สนุกสนานผ่อนคลายแล้วก็ไอ้ที่เหนื่อยๆก็ตัดทิ้งไปนะคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจมากมายเอาที่ฟังแล้วสบายใจกันดีกว่านะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็ฝากกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางกรุงเทพด้วยนะครับขอให้ผ่านไปเร็วๆเราเชียงใหม่เราเคยผ่านมาแล้วเคยเจอมาแล้วเราจะผ่านไปได้ครับนะฮะแล้วก็ข้อแรกก็คือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรายการเรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 ข้ามวันนี้ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณฟังคงต้องลาคุณฟังแล้วนะครับสักครู่19นาฬิกานะฮะก็หวังว่าคุณฟังคงขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเย็นวันนี้หรือถึงบ้านกันแล้วก็แล้วแต่นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Radio Twilight Now you listening Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานทางที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันแม่น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอา ศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชา าชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนแล้วก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายธนกรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2560ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขอแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEแถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: งานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทาง

0: นจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

0: โอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อน าที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสปช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือ
4: Refresh Refill the Music
5: Chanmai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์คแนววาไรตี้ครับข่าวสารสาระและก็บันเทิงอยู่ในช่วงเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คผมธิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ที่ www.chiangmairadio.com และไฮไลท์ของทางรายการนะครับแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ Reality Talk TikTok และ YouTube เชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569รายการ2ช่วงเหมือนเดิมครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คประกาศแจ้งให้ทราบแจ้งเตือนต่างๆสาระนะครับรวมถึงสิ่งที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณในวันถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในภูมิภาคนี้เรื่องราวในประเทศเราเรื่องราวในทั่วโลกนะครับวาไรตี้ทอล์คช่วงที่2นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับทุกเรื่องครับเทคโนโลยีไอทีการคือสื่อสารบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่2ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับกราบสวัสดีนะครับติดตามฟังทางระบบออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok Live ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกล่องของขวัญสวัสดีคุณเดนจิสวัสดีคุณอัศวิน A1สวัสดีคุณตุล269สวัสดีนะครับคุณรุ้งริมสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลนะครับคุณอัศวินบอกไม่ต้องถามเรื่องฝนจบสายใต้ตกไหมคือตกทั่วถามว่าที่ไหนรอดบ้างดีกว่านะโอเคที่ไหนรอดบ้างแจ้งมาครับสถานการณ์ฟ้าฝนในโซนที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างแจ้งกันเข้ามานะครับนะนี่ใครตลกตกจนขายของไม่ได้สักบาทไม่จริงมั้งคุณอัศวินคุณเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงหนึ่งสายใต้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักกินแกลบสามสิบวันสวัสดีแม่ทายังไม่มาคุณแม่คุณนายจันทากับคุณจูยังไม่ได้เข้ามานะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับทักทายกันพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกแป๊บนึงครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: คุณฟังครับฝนเนี่ยคือมาตามนัดแล้วแบบมาหนักมาเต็มจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกวันนี้เราจะมาวัดผลกันว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างเพจทีลมฟ้าอากาศกับเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปรากฏว่าถ้าพูดถึงณวันนี้กรมอุตุโดนน็อกเต็มๆนะครับคือมาจริงแล้วก็มาหนักจริงนะครับแล้วท่วมแบบแล้วบังเอิญว่านะครับบังเอิญว่าในช่วง 2-3 วันก่อนเนี่ยมีทั้งกรมอุตุเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจำผิดหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีนะครับออกมาให้ข่าวบอกว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับรองนายกท่านหนึ่งออกมาพูดว่าเพจเนี้ยเพจทีเนี่ยเขาไม่มีพวกเครื่องมืออะไรทันสมัยมันกรมอุตุประมาณนั้นนะครับก็บอกรัฐบาลเอาอยู่ครับวันนี้ก็ผลออกมาแล้วครับว่าดูแล้วไม่เอาไม่น่าจะอยู่เพราะว่ามันสิ่งที่อยู่ก็คือน้ำครับมันไม่ไปไหนเลยนะครับสถานการณ์มันเลวร้ายมากเอาเป็นผมใช้คำว่าเลวร้ายเลยก็แล้วกันนะครับดูแล้วหนักจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังครับ วันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการประกาศเฝ้าระวังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านทุกภาคภาคเหนือฝั่งตะวันตกตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมแบบต่อเนื่องนี่อาจจะทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเตรียมรับมือให้จงหนักนะครับเดี๋ยวนะในส่วนของกราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับก็เป็นของกรมอุตุเป็นของวันนี้ออกประกาศตอน6โมงเย็นวันนี้นะครับถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้โซนภาคเหนือที่เป็นสีแดงกับสีส้มเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคกลางเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกเป็นนครนายกปราจีนบุรีไรนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดโซนสีส้มกับสีเหลืองก็ถือว่าตกชุกอยู่ตกหนักอยู่นะครับเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคอีสานเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทรานะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตนะก็ชุ่มช่ำกันไปทั่วหน้านะครับต้องระวังนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับประกาศแจ้งเตือนก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับของกรมอุตุเองเพจที่ลมฟ้าอากาศนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับก็มีการแจ้งเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วคุณเอกลินสวัสดีครับเอาชุ่มชื้นเลยวันนี้ช่ำเลยครับทั้งวันวันนี้ทั้งวันนะครับทั้งวันตอนเช้าตกเยอะตกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตีสองตีสี่นะครับแล้วก็หยุดไปช่วงก่อนใกล้รุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีพรำประมาณช่วง8โมงถึง10โมงช่วงนั้นนะครับหยุดไปนิดนึงนะครับมีแดดออกมาหน่อยหลังจากนั้นก็ยาวเลยนะยาวเพจทีลมฟ้าอากาศบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ส่วนของสถานการณ์คลี่คลายนะครับพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มทางเพจจะมาสรุปว่าทำไมถึงโพสต์เตือน120ชั่วโมงเหตุผลที่ต้องเตือนนะอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างนะครับแต่ลดเขาเรียกว่าลดความสูญเสียทางทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่บอกตากโดนไปครับพี่ดินสไลด์ปิดทางหลวงเห็นมีข่าวที่จังหวัดตากมีดินสไลด์ปิดทางหลวงเดี๋ยวผมแจ้งนะว่าจุดไหนเนาะเห็นเลยเตรียมข่าวไว้ละสวัสดีคุณน้ำหนึ่งกับน้องหนวดครับคุณปากาทิพย์สวัสดีนะครับคุณโซดา 100% สวัสดีครับสวัสดีครับโซดา 100% ไม่ใส่อย่างอื่นนะคุณจูสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ฝนตกพรำทั้งวันอากาศเย็นชื้นขึ้นครับก็เปิดเครื่องปรับอากาศก็เย็นเร็วอ่ะตัดเร็วอ่ะนะครับคุณวันกาวิบลหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำแล้วยังต้องเปิดแอร์อีกเหรอต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยคือผมมีความรู้สึกว่ามันชื้นพอมันชื้นแล้วนอนแล้วมันเหนียวต่อให้เย็นสบายก็ตามมันเหนียวตัวยังไงก็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเพียงแต่ว่าเราก็เปิดอุณหภูมิให้มันคงที่ครับผมในห้องนอนผมเนี่ยจะเปิด26แล้วระบบแอร์มันเป็นระบบแอร์อินเวอร์เตอร์มันตัดค่อนข้างเนียนน่ะค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆอุณหภูมิคงที่หลับสบายกว่านะครับมีคนบอกว่าเพจทีลมฟ้าอากาศเป็นอาจารย์สมิธ ธรรมสโรธแท้ก็ครับอันนี้ไม่ทราบผมไม่ทราบนะผมไม่กล้าฟันธงนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเขาเท่าที่ผมตามมาเนี่ยคือเขาพลาดน้อยพลาดน้อยมากพลาดน้อยจริงๆนะครับเนี่ยก็ติดตามนะครับเพจทีบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับสภาพอากาศทั่วโลกจะแปรปรวนมากขึ้นนะสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดนะฮะธรรมชาติเป็นผู้กำหนดนะครับ2ชั่วโมงที่แล้วมีแจ้งเตือนจากเพจนี้เรื่องแม่ฮ่องสอนครับเพื่อระวังสูงสุดพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักต่อเนื่องครับตั้งแต่5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะตกทั้งคืนนะจนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับท่านที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับฝากแจ้งเตือนเรื่องเฝ้าระวังด้วยนะครับคือตอนเนี้ยที่ตำบลวังโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากฝนตกหนักนะครับ140มิลลิเมตรคือคราวนี้ก็คือมุ่งหน้าลงแม่น้ำปิงต่อไปครับก็ทางปลายน้ำปลายน้ำปิงวังยมนั่นก็คือเจ้าพระยาครับมันก็คือกรุงเทพปริมณฑลนั่นแหละหรือว่าทางวิ่งผ่านหลักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวอยุธยาสุพรรณพวกนี้แหละนะครับก็ทุกปีต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับนี่มีโลงลอยแล้วมาด้วยเลยนะที่ตากนะครับเรื่องของดินโคลนสไลด์ครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้ที่คุณเอกลินแจ้งเข้ามาบอกว่าที่จังหวัดตากนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเพจข่าวแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันจันทร์ฝนพรำสบายๆนะครับที่กรุงเทพหนักมากแฟลตการเคหะล่มเกล้ากรุงเทพน้ำนี่คือมิดเกือบจะมิดหลังคารถเดินแล้วเห็นหลังคากับกระจกอยู่นิดเดียวคือเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีกระแสข่าวมานะครับอันนี้ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้เร่งระบายน้ำแล้วนะครับคุณฟังเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วเร่งระบายน้ำ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาทีกลางทองนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำรีบขนของขึ้นที่สูงนะครับน้ำเหนือลงไปสมทบอีกแน่นอนนะลงแน่นอนครับลงแน่นอนครับคุณเอกลินบอกบ้านแฟนโอทองสุพรรณบุรีทุกปีไม่เคยนองตอนนี้เรียบร้อยนองแล้วนะครับชนประธานประกาศเตือนน้ำท่วมนะครับสุพรรณอยุธยาอ่างทองชัยนาทอะไรพวกเนี้ยเห็นใจผมก็ไม่รู้จะยังไงจะช่วยได้ยังไงก็คงช่วยในส่วนของการบริจาคการรณรงค์อะไรไปนะครับครับที่ไหนน้ำท่วมมั่งสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนเป็นไงบ้างแฟนรายการก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายล้านหลายๆท่านที่อยู่ในนี้นะฮะวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลคุณชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็ไปเข้าประชุมกับคณะกรรมการปภนะก็ป้องกันแก้ไขปัญหาพวกอุทกภัยพวกภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของกรณีที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในเขตลาดกระบังนะครับบอกว่าฝนตก60มิลลิเมตรทางตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีจนถึงลาดกระบังท่านนับตามสถิติแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะที่ผ่านมาฝนตก200มิลลิเมตรนะครับคาดการไว้ว่า3วันต่อจากนี้ไปปริมาณฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยนะครับเป็นจังหวัดที่จะช่วยระบายน้ำออกมาได้นะครับเรื่องของการสั่งการการเยียวยาอะไรเขาว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังเขาว่ากันไปตามนั้นพูดถึงการเยียวยาพูดถึงน้ำท่วมท่านอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัตชมาศนะครับออกมาเปิดเผยให้กับกรมประชาสัมพันธ์บอกว่า ครม.มีมติเห็นชอบแล้วก็อนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเห็นชอบกรมธรรม์ประกันที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มครับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและมีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันวงเงินรวมหน่วย10 100 พัน 10,000 ล้าน 15,500 ล้านบาทครอบคุ้มครอง3ภัยนะครับอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน15,000 ล้านกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยกรมปภ.เสนอในที่ประชุมครม.ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าตามแนวทางของภาครัฐนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยและก็บริบทของสังคมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับให้เป็นเชิงตั้งรับหลังเกิดภัยมันก็เลยช้าทางรัฐก็เลยมีภาระงบประมาณที่ไม่แน่นอนปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ช่วยเท่าไหร่หนักนะสาหัสแค่ไหนรอให้เหตุเกิดก่อนแล้วค่อยมาประเมินแล้วก็ช่วยเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลงบประมาณประจำปีได้ในขณะที่ระบบเนี้ยที่เป็นระบบประกันภัยนะครับเป็นระบบแบบเชิงรุกที่สามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าได้ก่อนเกิดภัยการประกันภัยพิบัติแห่งชาติประชาชนจะได้รับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสถิติจำนวนบ้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยา69นะครับครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยจากวาตภัยจากแผ่นดินไหววงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะครับแบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนความเสียหายจากวาตภัยแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนกรมประทานผลงวดของ1ตุลาคม9ถึง1ตุลาคม70นะครับก็ระบบประกันภัยมันดีอยู่แล้วครับคุณฟังมันคือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับ30ล้านหลังคาเรือนให้กับบริษัทประกันประมาณนี้เกิดเหตุก็บริษัทประกันก็คุ้มครองตามวงเงินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือที่จะเร็วกว่านะครับจะเร็วกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมดูแล้วภัยบ้านเรานะครับคุณฟังตอนนี้นะมันถี่ขึ้นมันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วนะครับเพราะนั้นการทำประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยวิบัติของบ้านแต่ละหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ท่านควรจะทำเพิ่มเติมด้วยตัวของท่านเองอีกหนึ่งฉบับเอามาประกอบกับฉบับนี้เวลาเคลมขึ้นมามันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงช่วยเหลือในส่วนของวงเงินชดเชยได้นะครับก็ตอนนี้คือปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายให้กับผู้รับประกันภัยตามการจัดหาผู้รับประกันผู้รับประกันก็คือบริษัทประกันนะครับสัดส่วนก็ไปตามนั้นเราถือว่าก็ยังดีนะว่าไม่ต้องไปรออย่างเดียวนะครับเราทำงานเชิงลุกบ้างประมาณนี้คุณผู้ฟังครับตอนนี้แม่น้ำสายหลักในยุโรปแห้งขอดจนเรือสินค้าต้องลดน้ำหนักบรรทุกลงครึ่งหนึ่งนะครับโรงงานขาดแคลนวัตถุดิบแล้วก็เกษตรกรนั้นไม่มีน้ำรดพืชผลอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปครับแต่คือความจริงทางธุรกิจที่ถือว่าเขย่าเศรษฐกิจโลกได้เลยนะครับในปี2569นี้นะครับขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญที่รุนแรงไม่แพ้กันช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานี้นะครับยุโรปเผชิญกับคลื่นความร้อน รุนแรงอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5-12 องศานะครับทำให้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ EU และก็สหราชอาณาจักรครึ่งหนึ่งต้องใช้คำว่าตกอยู่ในภาวะแห้งแล้งเลยนะครับขณะที่แม่น้ำสายประวัติศาสตร์อย่างแม่น้ำรายแม่น้ำดานูบแม่น้ำลัวแม่น้ำโปนะครับระดับน้ำลดลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับผลกระทบก็หลายภาคส่วนเลยนะครับระบบโลจิสติกและก็ระบบขนส่งทางน้ำแม่น้ำรายนี่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าที่กลายเป็นอุปสรรคหลักเลยนะครับเรือบรรทุกสินค้าที่วิ่งเข้าออกเมืองรอตเตอร์ดัมแล้วก็บรรทุกสินค้าได้เพียง 30% ของความจุคือเขาต้องเอาสินค้าออกไม่งั้นท้องเรือมันจะเกยตื้นน้ำหนักเยอะเพราะว่าแม่น้ำมันแห้งนะครับผู้ประกอบการต้องเพิ่มจำนวนเรือบาร์จอีก100ลำต่อสัปดาห์ผลผลิตเพื่อฤดูร้อนของยุโรปฝั่งเกษตรกรรมแล้วก็อาหารครับมีแนวโน้มลดลงถึง 14%ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีโดยเฉพาะกลุ่มของข้าวโพดในฝรั่งเศสที่อาจจะเข้าขั้นที่บอกว่าเสียหายหนักเลยนะครับในขณะที่ต้นทุนความเสียหายจากภัยแล้งทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ EDF ในฝรั่งเศสครับต้องลดกำลังการผลิตเพราะว่าอุณหภูมิแม่น้ำสูงเกินเกณฑ์ความปลอดภัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเผชิญปัญหาไฟป่าในโครเอเชียฝรั่งเศสและก็กรีซแล้วก็ความร้อนจัดนี่นะครับทำให้เกิดการสูญเสียชั่วโมงทำงานมหาศาลครับผลักดันให้มูลค่าความเสียหายนั้นพุ่งสูงถึง 2.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังครับมหาภัยแล้งซูเปอร์เอลนีโญปี2569สถานการณ์ในประเทศไทยปี69นี้ไม่ได้ต่างจากยุโรปหรือฝั่งทางตะวันตกมากนะครับประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงแตะ 42-45 องศาในหลายพื้นที่และก็สร้างแรงกระแทกกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงครับภาคเกษตรดันหน้านะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฝ้าระวังผลกระทบใกล้ชิดนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและก็เขื่อนหลายแห่งนั้นลดลงอย่างน่าใจหายครับส่งผลกับพืชเศรษฐกิจที่ต้องการน้ำสูงนะครับเช่นพวกทุเรียนหรือว่าพืชผลส่งออกสำคัญนะครับพิษเศรษฐกิจและก็ GDP วิกฤตภัยแล้งนี่ก็มีปัจจัยกดดันรอบด้านนะครับทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจการเติบโตของการเกษตรได้รับแรงกระแทกอย่างหนักต้นทุนการผลิตราคาพลังงานและก็ราคาสารเคมีนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นการซ้ำเติมภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างชัดเจนเลยนะครับความเสี่ยงด้านพลังงานและก็ไฟป่าครับความต้องการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาพุ่งสูงในช่วงฤดูร้อนภัยแล้งความแห้งแล้งจัดเพิ่มความเสี่ยงกับไฟป่าและก็ฝุ่น PM 2.5 ในหลายภูมิภาคของไทย วิกฤต ต่อไปครับวิกฤตครั้งนี้คือ เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในยุโรปแล้วก็ไทยสะท้อนชัดเจนว่าน้ำและก็พลังงานและความปลอดภัยของแรงงานนั้นไม่ใช่เพียงปัจจัยเสริมครับคือมันคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและก็ภาครัฐต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างจริงจังนะครับก่อนที่ไทยประชาชนจะเป็นวิกฤตที่สำคัญแค่นี้เป็นความจากกรุงเทพธุรกิจนะครับ รายงานสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งขอไปครับอ่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่สักหน่อยนึงนะครับดูซิมีอะไรนะฮะนี่ครับที่คุณเอกลินแจ้งเตือนเมื่อกี้มีดินถล่มปิดทับเส้นทางสายบ้านตากแม่ระมาดนะครับบริเวณบ้านมังบ้านมงขุนห้วยตากหมู่5นะครับอำเภอบ้านตากจังหวัดตากตำบลท้องฟ้านะครับถนนหลวงหมายเลข1175บ้านตากแม่ระมาดตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่นะครับคือมันปิดเส้นทางเลยนะรถสัญจรไปมาไม่ได้นะครับที่อมก๋อยเตือนเฝ้าระวังนะครับน้ำป่าดินถล่มปริมาณฝนสูงสุดที่บ้านมูเซอร์ 91.5 มิลลิเมตรระดับน้ำแม่ตื่นแม่ต๋อมต่ำกว่าตะลิง แต่ไฟดับทั้งอำเภอนะครับนี่ที่ผมก้อยตอนนี้พูดถึงน้ำท่วมที่รัฐบาลกำลังเตรียมตัวนะครับตอนนี้รัฐบาลกำลังเตรียมงบกลางไว้นะครับ 2,000 ล้านบาทเตรียมที่จะช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับกรุงเทพก็มีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทต่อหลังเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นเลยนะครับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนก็เยียวยากันไปนะครับวันนี้มีคือแบบมีคลิปมาลงในโซเชียลนะคุณฟังหลายท่านคงจะเคยเลยว่ามีคุณรัฐรินลงพื้นที่นะครับไปแฟดเคหะคลองจันทร์มากเลยคือไปลงดูพื้นที่นะครับแล้วก็แจกข้าวแจกอะไรตัวเบียนนะครับโอ้มีประชาชนตะโกนหาท่านนายกเยอะนะครับท่านนายกกลับมาทำไมคนตายกันหมดแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบางที่ก็บอกว่าท่านรองนายกที่บอกว่าเอาอยู่มาด้วยหรือเปล่าเนี่ยว่าโอ้นะเจ็บปวดเจ็บปวดพี่น้องชาวเชียงใหม่พรุ่งนี้11โมงนะครับเปิดใช้พร้อมกันแล้วนะครับแยกสันกลางครับขาเข้าขาออกเมืองไม่มีกำหนดการพิธีเปิดใดๆทั้งสิ้นเปิดใช้เลยนะดีไม่ต้องมาทำพิธีอะไรแล้วนะครับรอมานานแล้วนะครับ11โมงไม่มีกำหนดการพิธีเปิดนะครับจะมีเพียงแค่การตรวจสอบของหัวหน้าช่างนะครับบริเวณสะพานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับจากแยกสันกลางก็คงจะมาที่แยกหลุยด้วยนะครับแล้วก็ข้ามมาที่แยกสันขยอมแล้วก็แยกลิขิตชีวันนะครับเพราะว่างบอะไรมาหมดแล้วนะครับมีอะไรอีกประชาสัมพันธ์ให้กับลำพูนอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังสำหรับเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลโคมแสนดวงครับไปชมความงามของความสว่างไสวใจกลางเมืองลำพูนครับ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็สายบุญนะครับก็ไปสัมผัสบรรยากาศนี้ในเทศกาลยี่เป็งเลยนะครับเข้าบรรยากาศเลยนะครับเมืองล้านนาวัดพระธาตุหาลีพุนชัยลำพูนนะครับเป็นพระธาตุคู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพระธาตุเสริมบารมีให้กับปีละกาคือปีไหนก็ไปนมัสการได้บุญกันหมดครับแต่ว่าจะถูกฉลองเป็นพิเศษกับปีละกาวัดพระธาตุหาลีพุนชัยนะครับก็1ตุลาถึง30พฤศจิกายนผมดูจากรูปนี่สวยมากนะครับสายบุญอย่าลืมนะครับเตรียมตัวที่กรุงเทพครับคณะรัฐมนตรีมีประกาศวันหยุดราชการพิเศษ2วันก็คือ28กับ29วันนี้กับพรุ่งนี้ในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพราะว่าน้ำท่วมมาทำงานไปโรงเรียนคงลำบากหยุดไปเลย2วันนะครับของข่าวของเชียงใหม่ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้ากลับไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk นะครับสักครู่เดียวครับผม
4: ช่วงเชียงใหม่ Talk
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey.
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์ป่าบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053-415-555และ www.kumphayachiangmai.com
6: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817161

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม45นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงนะครับด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของจังหวัดเชียงใหม่นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Green Power Solar Energy นะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณครับสำหรับการให้บริการด้านความงามให้กับชาวเชียงใหม่แล้วก็แขกทุกท่านมามากกว่า30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายการเข้ารับบริการได้ที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่นะครับขอบคุณรถยนต์มือ2สภาพเกรด A+ จาก SD Car Center ด้วยนะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับคลิก Facebook ได้เลยนะครับรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ครับคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คครับสอบถามรายละเอียดและก็สำรองห้องพักได้ที่คุ้มพยาเชียงใหม่ .com แล้วก็ที่ Facebook นะครับคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับขอบคุณฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่เจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับคลิก Facebook เจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ด้วยนะครับคุณนาพุทธคุณแก้วครับคุณบุญรอดครับคุณประพันธ์ลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้คุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับคุณชิดมินทูนะครับคุณยายเฟิงสตันแสบคุณอ้อยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณชูศักดิ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับครับทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ใน FM 92เชียงใหม่ Radio แล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นช่วงที่2นี้นะครับด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อ22กันยาที่ผ่านมานี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์ที่ลงทะเบียนนะครับช่วงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คลังก็ขยายกลุ่มเป้าหมายรองรับผู้มีสิทธิ์รอบใหม่เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านคนเป็น 14.5 ล้านคนนะครับให้มั่นใจว่าท่านที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือทั่วถึงนะครับเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทเพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินการที่เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านค้าอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากเดิมได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนได้เพิ่มอีก700ต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม69นะครับคนที่ถือบัตรที่ผ่านเกณฑ์ก่อน1ตุลาคมจะได้สิทธิ์ใช้จ่ายในบัตรทั้งหมดเป็นวงเงิน 2,245 บาทนะครับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้าจากเดิม300บวกเพิ่มอีก700เป็น 1,000 ใช้ได้เดือนเดียวนะครับคือเดือนตุลาคม69ลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน69 80บาทต่อ3เดือนมีอะไรอีกวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ8ประเภท750บาทต่อเดือนนะครับรถบขส.รถไฟฟ้า BTS MRT ALL รถบขส.รถไฟฟ้ารถเอกชนร่วมขส.บก.รถเอกชนกรุงเทพรถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะนะครับส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทได้รับการสนับสนุนวงเงิน100บาทนะครับเตรียมตัว1ตุลานะครับได้วงเงินบางท่านที่ลงทะเบียนใหม่ก็ได้วงเงินใหม่ท่านที่มีวงเงินอยู่แล้วก็ได้เพิ่มมาอีกหน่อยนะครับเฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียวนะเรื่องราวของสุขภาพเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงวาไรตี้ตามสัญญานะครับเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเรียนหมอบายหมอแก้วหมอเน็ตนะครับของคุณหมอแก้วแพทย์หญิงอรวรรณวงศ์สมบัติแล้วก็คุณหมอเน็ตนายแพทย์ธนากรวงศ์สมบัติออกมาเตือนเรื่องอุทาหรณ์ใกล้ตัวจากฟันผุนะครับหลังคนไข้ยอมรับว่าเมาแล้วหลับไปโดยไม่ได้แปลงฟันเป็นประจำก่อนมีอาการถึงปอดเกิดการติดเชื้อคุณหมอบอกว่าฟันผุเหงือกอักเสบจนปอดเป็นหนองได้จริงนะครับจะเมาแค่ไหนแปรงฟันก่อนแล้วค่อยหลับเคสนี้สาเหตุมาจากฟันผุคนไข้บอกว่าเมาแล้วหลับไปเลยครับไม่ค่อยได้แปรงฟันเลยหมออ้าปากให้ตรวจฟันปุ๊บคือสภาพมีกลิ่นมากนะครับคุณหมอก็ส่งต่อให้หมอฟันด่วนเลยหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ฟันไม่สะอาดคงไม่เป็นไรคงไม่ถึงตายนะครับแต่คุณฟังรู้ไหมว่าเชื้อโรคจากช่องปากสามารถไหลลงปอดแล้วก็ก่อให้เกิดปอดเป็นหนองได้จริงนะครับพอปากมีเชื้อเยอะคนที่ฟันผุเหงื่ออักเสบไม่แปรงฟันแล้วเกิดการสำลักน้ำลายระหว่างหลับหรือคนที่กลืนลำบากเชื้อนี่จะหลุดไปถึงปอดครับเกิดการติดเชื้อเรื้อรังแล้วก็หนองสะสมเป็นโพรงนี่อาการเตือนครับมีไข้เรื้อรังมีไอเสมหะมีกลิ่นเหม็นน้ำหนักลดเจ็บหน้าอกหายใจลำบากเคสนี้จบที่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วเจาะระบายหนองออกให้พร้อมกับส่งหาหมอฟันครับโอ้สุขภาพฟันสำคัญนะคุณผู้ฟังพบทันตแพทย์ตรวจฟันเป็นระยะนะครับฟันไม่ดีส่งผลหลายอย่างเลยนะครับส่งผลหลายอย่างเลยสวัสดีคุณนอมดดคุณชาญชัยนะครับดูบอกบางคนนี่เชื้อลามเข้าถึงนี่ด้วยนะลิ้นหัวใจด้วยนะติดเชื้อนะครับโอ้อันตรายมากนะฮะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของเครื่องดื่มเผาผลาญไฟเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าที่ดื่มกาแฟผสมมะนาวตอนเช้าจะช่วยเผาผลาญไขมันจริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลที่พูดถึงกันอย่างมากในกลุ่มคนอยากลดหุ่นครับคุณผู้ฟังสำหรับสูตรกาแฟผสมมะนาวนะครับที่หลายคนบอกต่อกันว่าถ้าดื่มทุกเช้าจะช่วยสลายไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่เป็นความเชื่อแบบผิดๆเรามาเจาะลึกกันก่อนครับว่าส่วนผสมของกาแฟแล้วก็มะนาวนั้นจะช่วยอะไรได้บ้างกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนแน่นอนครับคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางข้อมูลจากคลิฟแลนด์คลินิกบอกว่าคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้

ไขมันได้โดยตรงถ้าใครรู้สึกว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วน้ำหนักลดอาจจะเป็นเพราะการดื่มน้ำมากขึ้นหรือว่าดื่มแทนเครื่องดื่มหวานๆที่มีแคลอรี่สูงแคลอรี่สูงซะมากกว่านี่ดร.ดีปาลีซามาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคลินิกจากโรงพยาบาล CK เบอร์ล่ากรุงเดลีประเทศอินเดียบอกว่าความเชื่อที่ว่าการมีการบีบมะนาวใส่กาแฟจะสร้างสูตรประสัจจันช่วยสลายไขมันนั้นเป็นความเข้าใจผิดครับคุณหมอบอกว่าคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้เล็กน้อยขณะที่น้ำมะนาวนั้นให้วิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ใดๆพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเอาสองสิ่งนี้มารวมกันแล้วจะเกิดฤทธิ์เร่งการเผาผลาญไขมันเป็นพิเศษสิ่งที่จะตามมาครับคุณฟังผลข้างเคียงถึงแม้ว่ากาแฟมะนาวจะไม่เป็นอันตรายรุนแรงสำหรับคนสุขภาพดีนะครับแต่ทั้งกาแฟและก็มะนาวต่างก็มีความเป็นกรดสูงอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้และอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกระคายเคืองทางเดินอาหารที่มาของกรดไหลย้อนหรืออาการแสบท้องได้รวมถึงไปกัดกร่อนเคลือบฟันครับกรดจากมะนาวถ้าสัมผัสฟันเป็นประจำจะทำให้เคลือบฟันบางลงและสึกกร่อนได้ง่ายขึ้นสำหรับท่านที่มีปัญหาโรคกระเพาะกรดไหลย้อนหรือว่าฟันกร่อนง่ายครับควรหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังสรุปนะฮะหลักการที่ลดน้ำหนักที่ถูกต้องคุณหมอแนะนำว่าไม่มีสูตรเครื่องดื่มไหนในโลกที่จะมาทดแทนหลักการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนได้หัวใจสำคัญยังคงเป็นเรื่องของการควบคุมแคลอรี่นะครับทานอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดการดื่มกาแฟหรือน้ำมะนาวอาจจะเป็นตัวช่วยเสริมในไลฟ์สไตล์ที่ดีนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวหลักในการลดน้ำหนักนะครับกาแฟและมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดสูงแล้วน่าจะถูกต้องครับอันนี้คุณจูเข้าใจถูกต้องละวันนี้โอ้วันนี้จบเผื่อเวลาไว้เล็กน้อยจบสวยมากนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92นะครับวันนี้มีโอกาสให้ขอบคุณก่อนจากรายการทุกทีเวลาจะเลยตลอดนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับ chiangmairadio.com และก็ขอบคุณคุณฟังที่อยู่กันเป็นเพื่อนกันในห้องไลฟ์ TikTok ไลฟ์ตรงนี้มาจนถึงเวลานี้นะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คของธีรพันธ์จะอยู่กับผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 ถึง 3:00 โดยประมาณนะครับทางช่อง TikTok ไลฟ์ เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแห่งนี้และยิงสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศสดไปที่ FM 92 เชียงใหม่เรดิโอครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังลารายการไปเลยนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้

ผลิตรายการโดย CMV Media

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายนของทุกปีตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือ Thai National Flag Day วันที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามซึ่งต่อมาได้กลายเป็นธงชาติไทยที่เราใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยธงแดงขาวน้ำเงินขาวแดงที่เราคุ้นตากันในชื่อธงไตรรงค์มีประวัติการใช้งานยาวนานมากกว่า1ศตวรรษ28กันยายนพ.ศ. 2460คือวันที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติแต่การกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นภายหลังเกือบ100ปีโดยเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไตรหมายถึง3และรงหมายถึงสีธงไตรรงจึงหมายถึงธง3สีแม้บนธงชาติไทยจะมีแถบทั้งหมด5แถบแต่ประกอบด้วยสีหลักเพียง3สีได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาของชื่อที่คนไทยใช้เรียกธงชาติผืนนี้มาจนถึงปัจจุบันสีทั้ง3บนธงชาติไทยมีความหมายเชื่อมโยงกับสถาบันหลักของประเทศสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แนวคิดนี้จึงมักถูกสรุปเป็นคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำให้ธงไตรรงค์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายที่ใช้บอกว่านี่คือประเทศไทยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนองค์ประกอบสำคัญของชาติไทยธงชาติไทยไม่ได้มีหน้าตาแบบที่เราเห็นในปัจจุบันมาตั้งแต่แรกในอดีตรูปแบบของธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสยามมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามแต่ละยุคสมัยหนึ่งในรูปแบบที่คนไทยรู้จักกันดีคือธงช้างเผือกซึ่งมีภาพช้างเผือกอยู่บนพื้นสีแดงและถูกใช้ในช่วงก่อนที่จะมีการกำหนดธงไตรรงค์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6รูปแบบธงชาติได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งก่อนพัฒนามาสู่ธง3สีแดงขาวและน้ำเงินที่ใช้ในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A
7: Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยวันที่28กันยายนบริเวณ

0: ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

Yeah, just move out to heaven tonight.

Oh, God, love you.

life to Sandukon. ก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกินนักเอกธรรมะในเวลานี้ เจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาปะญาติโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจต่อแม่ออกเนื้อ อำเภอสันทรายนะที่อโลโทรมาตะว่าฟังหลวงพ่อกู้สถานีวิทยุต้องขออนุโมทนาน้ำใจเป็นอย่างมากท่านทั้งหลายก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องไหว้พระแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต เพื่อเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเอาอึดตั้งมั่นบะฮือวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายและก็จิตใจหรือธรรมารมณ์ทั้งชอบไม่ชอบฉะนั้นเอาจึงไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อให้จิตใจมั่นคง เอาละต่อไปก็ไหว้พระว่าพร้อมๆกันไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วนมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจามะนาโปสกุณสัสโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการลิโกเออิปัสสิโกโอปัณญิโกปัจจตังเวติตโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามะนาโปสกุณสัสโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะปินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสภุคคลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามะนาโปสกุณสัสสโทปะปะกะโอตุสุปินังนะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะเคเนอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิจานามิสันจิตจะปะนังจิปิตาโวโรเปตาอินาสัจเจนะโสติเตอตุโสติกัปปัสสะโหจังโกสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตเตติสัพพะทังปรินา
มุนินาสัมมาทัคขาตาปะปิตาปะอุลิกะตาสัมวัตตันติอปิญญายานิปานายาจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมคันลานัญจะกัสสะปังกิลาเนตุกิเตติสวาโพชฌังเคสัตถะเทสะเนเตจะตังอปินันติโตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกทัตมมะราชาปิเคลันเยนะปิปิลิโตยุนดัตเตเรนะตัญเยวะภะนะเปโตวะนะสาธารังสัมโมติโตวะจะอัพพะทัตมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะยินะติเตจะอัปปตาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสะวัปปตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเชนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพทุกขาวุปัสเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเชนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพปัญญาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังขารตัณนังโอสัตถังอุตมังวะรังอาหุนัยยังปะโอนัยยัง

นัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชยะมังคลังอัตถิอุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันลายอิเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสิกิปวะเกปยัคเทนะเกวิเสปุเตอะการะมะระเนนะวาสัพพะสัมมามะระนะมุตโตทัพเปตัวกาละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตปุสุขีสัทธาสุทธัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตปุสุขีสัทธาลิขิตังจินเตตังปูชังทารณังวจนังกรุงปะเลสังเทสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังโพชังฆะปริตยันตุนิมิตตังสักกัตตัวนัตถิเมอัตถิอุณัสสะวิจัยโยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้ตรงโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายกินยุกกินยาก็บ่หายรักษาก็บ่หายขออัญเชิญคุณพระพุทธธรรมประสงค์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รักษาบาดหายนั้นในสรีระร่างกายคืออันตรธานสัวหายญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาเดินทางไปเหนือใต้ตกออกบอกว่าไกลไกลไปก็คือมีใจกลับมามีโจกมีใจชนะปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยและอุปัตติภัยโรกาภัยอย่าได้มาใกล้อย่าได้มากายเอออยู่ด้วยความสุขกายสบายใจสติปัญญาจงบังเกิดมีแม่นว่าญาติโยมค้าขายก็ดีทำการทำงานก็ขอจำเริญจำเริญจำเริญอายุวันโอสุขังปะลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระยะนี้ฝนลมมีอยู่ตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมง
ตุนองตองก็โชคดีผ่านไปยมก็โชคดีผ่านไปและต้องผ่านจนอายุ120ปีตั้งแต่ตะวาจนถึงปัจจุบันนองตองมีฝนตกแต่บ่มีลมกันโชคแรงเมื่อไงก็ตกเมื่อตอนก็ตกเมื่อแรงก็ตกเมื่อคืนก็ยังเอาอยู่ย่างเป็นเตื้อเป็นเตื้อตกเป็นครั้งเป็นครั้งบ้านญาติยมเป็นจะได้พ่องฝนตกลงมาเนี่ยญาติยมบางที่ก็ชอบอกชอบใจบางที่ก็จมก็เดือดตกอย่างฝนจัดมานี่ลูกแก่งฝนถวยเอาฝนไปเป็นมาเป็นมูถวยนะอารมณ์ที่บะพึงพอใจมันเกิดขึ้นญาติโยมท่านทั้งหลายตะวาฉันเจ้าแล้วตลอดฉันเพ็ญแล้วก็จนพักผ่อนจนมาถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังการที่เฮาทั้งหลายได้รักษาศีลกินทานระยะนี้ทานกุศลากทานต้นเงินทานต้นทองทานแตนกุศลากประกาศทานกันไปหลายวัดหลายว่าบางแห่งก็เอาดึกก่อนเดือน12เป็งบางที่ก็12เป็งหลวงพระธาตุเจ้าหลวงละปูนนี่12เป็งมีสลากย้อมนักตัวคือเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ทานกล้วยสลากทานสลากย้อมวัดพระเจ้าเลื่อมปีนี้ล่อยหล่อไปทุกครั้งนั้นญาติโยมที่ผ่านมาจะมีคนเอาต้นกล้วยบ่าเข้าซองว่าสลากโจกต่างกันนักแต่ปีนี้เศรษฐกิจแย่ก็เลยหายไปนักแต่ต้องขอบใจต่อญาติโยมที่บะละฮีดบะละหอยต่างคอยสลากกันอยู่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมต่างไปเต้าที่เราจะทำได้เมื่อเฮาฮือก็ฮือสบายจิตสบายใจฮือแล้วตัวเองมีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินนั่งอยู่ในเงากกงกแล้วก็จมอยู่ตลอดว่าทานใบทานบอดยังปอบร่ำบรอยเหมือนกับเปิ้นสู้หวยยับถูกทานแตะทานว่าผ่านได้อย่างขึ้นมาดีบดีจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยได้ญาติโยมแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกรรมเก่าของเรามันมาตอบมาสร้างเราอยู่ฉะนั้นอย่าท้อแท้ในด้านจิตใจต้องสู้ต่อไปอย่าถอยเด็ดขาดเมื่อเอาความดีนะชนะความชั่วไม่ใช่ว่าเอาความชั่วชนะความดีเดี๋ยวเวลาประเดี๋ยวนี้น้ำนองท่วมนั่นท่วมนี่คนที่ทุกคนโดนด่าคือเจ้าหน้าที่ทุกคนจะลงติเจ้าหน้าที่และลืมตัวเองหมดตัวเองเป็นผู้ประสบภัยเหล่านี้เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นก็ด่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด่าคนนั้นด่าคนนี้ละลานกันไปขออภัยเนอะจะไปเอาเนอะไอ้นี่นะก็อารมณ์มันเกิดขึ้นเลยบอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเอาใจอารมณ์มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไป
แต่ตะวันนี้ได้อู้ถึงเรื่องอานิสงส์การรักษาศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองปฏินาตานาเวรมณีศีลสิกขาบทนี้ละเบนจากการลักคือการเอาของเปิ้นมาเป็นของตัวโดยทำให้เจ้าของเปิ้นเดือดร้อนทำให้เปิ้นได้ทุกอกทุกใจและเปิ้นก็ได้อนุญาตเขาก็รู้ว่ามันบ่ดีจะไปทำแต่ถ้าญาติโยมสามารถรักษาได้เกิดมาจัดไหนบอกว่าจัดนี้ลองสังเกตดูเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติบักขาดบักแทนมีกินมีใจมีจ่ายมีได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ไปลักไปโลภไปโกงของใครมาอานิสงส์ก็โดนบันดาลเขามีสิ่งเหล่านี้แล้วคนที่รักษาศีลข้อที่สองเนี่ยหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติได้มาอย่างง่ายแต่ง่ายที่นี้โดยชอบทำไม่ได้มาทุจริตไม่ได้ไปโลภไปโกงเอาของใครมาได้โดยง่ายยอมลองสำรวจชีวิตตัวเองว่าแล้วทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั่นน่ะย่อมจะมั่นคงบ่มีภัยมาโลภมากงเอาไปได้มีภัยมาลักมาจกไปเรียกว่าก็อยู่อย่างสบายบ่จำเป็นต้องป้องกันอย่างบ่ล้ำบ่เหลือแต่เก็บไว้เป็นที่เป็นต่างฉะนั้นพวกทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นย่อมจะคงเส้นคงวาทรัพย์สมบัติก็บ่หมดบ่ชิบหายวายปอดบ่ถูกโจรมาปล้นมาขี้มาจี้บ่ถูกไฟไหม้บ่ถูกน้ำท่วมบ่ถูกภัยพิบัติต่างๆแต่บางท่านบางคนบ้านก็เสียทรัพย์สินเงินทองเสียหมดก็คิดเอาบางท่านเป็นบาดเสียห้องมาเสียและประการสำคัญคนอย่างนี้ย่อมจะได้อริยสัจเจ็ดมีศรัทธามีศีลมีริมีโอตปะมีสุตะมีจักขะมีปัญญาธรรมะเจ็ดข้อนี้เป็นว่าเป็นอริยสัจทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ทุกชนิดโจรลักมาได้ไฟบ่ไหม้บันไหลน้ำไปไหนเพราะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอีกประการหนึ่งคำว่าบ่มีนั้นจะบ่เกิดขึ้นต่อคนที่รักษาศีลข้อที่สองที่เขาจึงเปลือนกันบางคนว่าข้าวสารก็มีมาของกินก็บ่มีเสตังก็หมดทุกแตะทุกว่าคำเหล่านี้ผู้รักษาศีลในข้อที่สองจะบ่ได้ยินจะบ่ได้บ่นไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามก็เป็นสุขเพราะมีภัยมาเบียดเบียนเพราะตัวเองก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่บางคนนี่ประตูบ้านปิดจะดีนะล้อมไปอย่างดีบ้านยังหายอยู่มีคนมาเบียดเบียนอยู่บึ้นอันนั้นหายบึ้นอันนี้หายเพราะว่าในอดีตเนี่ยเอาไปทำกับเปิ้นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยมาเกิดกับเฮาแต่ถ้าเขาบ่เคยทำเขาก็อยู่เป็นสุขมีภัยมาเบียดเบียน
เขาได้ก็ขอเอาเนี่ยจริงบัดเชื่อแต่น่าคิดมีปอออกคนหนึ่งนี่อดีตเป็นนายตำรวจเป็นมีส่วนลำใหญ่กว้างเพื่อนก็ตื่นมาล้อมหัวตัวไทยก็ตื่นมาลักญาติโยมตั้นทั้งหลายเพราะใดมีคนลักเพราะใดมาล้อมหัวเพราะเพื่อนล้อมไปก่อนแล้วอันนั้นก็คือเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจอันกว้างกำไยสุกมาก็เก็บเด็ดไปแจกพี่น้องชาวบ้านตามที่อยู่ใกล้ๆหรือที่เดินผ่านไปผ่านมาน้องจีมลำไยผมลำฟองเนี่ยคนที่ได้กินก็บอกว่าลำดีโอ้ลูกดกแก่นใหญ่แต่เออโรยโรยเนอร์เออโรยโรยเนอร์ต่างคนต่างผ่านผ่อนเออในที่สุดญาติโยมคนที่ได้กินนะคนที่ได้ใจคนที่เฮาปั่นนะเพิ่นก็แปลงเป็นรั้วก็คือดูแลแตนจะไปที่ไหนโยมเพิ่นก็บอกว่าลุงขอฝากกำเนิดพี่ขอฝากก็พอกำเนิดผมจะไปธุระสัก2วัน3วันเออไปเติมเป็นอย่างไปไหนมาไหนไปก็พอคนนั้นก็พอคนนี้ก็รักษาเพราะเจ้าของมันใหญ่กว้างก็ไปอย่างนี้แม่นไปอย่างนี้เอามันเอาไว้ไปเอาปันเนอร์ปันลักของปันเนอร์เขาได้ขอเหมือนปันถึงมาแล้วปันถึงติดปั้มเจจิเป็นหูเป็นตาแตนเป็นรั้วที่ล้อมบ้านแตนเพราะว่าเจ้าของปันนั่นบักขี้จิเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมบารีต่อเพื่อนพ้องพี่น้องชาวบ้านบางคนนี่ขนาดล้อมหัวนะมันยังหายอยู่นะยังหายอยู่ชาวบ้านหันก็โจรขโมยเข้ามาเอาเปิ้นหันแต่เขาชอบใจสะใจคิดจิมันจะตายปูนี้ย่านี้เขายิ้มเอาจนเสี้ยงอ่ะมันเป็นไปอย่างนี้นะดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังรั้วใจมันมีนะรั้วใจมีถ้ามีตาวิเศษตัวแถมนะดูแลรักษาฉะนั้นคนที่รักษาศีลข้อที่สองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติบ่มีภัยมาลู่มาจิ้งมีภัยมาเบียดเบียนเพราะตัวเองดันเป็นคนให้และเป็นคนประพฤติศีลข้อที่สองวันนี้ตัวเจ้าหนูต้องอู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอสมควรไอ้ยังมาหายด้วยนะตอนไหว้พระตะกี้บอกไอ้เฮ้ยแต่มาอู้ตั้งไปในไอ้แล้วมาคัดดิดดิดดิดดำดึงเอาละแต่ก็ดีกว่าเก่าเยอะเอาละวันนี้อายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเนอเจริญพร

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน

0: วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:00 น. 39 นาทีณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่สวดและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 นเป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศ รวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวต่างๆมาฝากโดยเฉพาะการศึกษาแนวทางปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทซึ่งเป็นตัวศาสนาในปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสายทัศศาสตร์ศาสตร์ของความรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสายเดชฌานวิชาอัคคาถาอาคมลงเลขลงยันสิ่งที่ไปโดยขวางทางจากมรรคผลนิพพานก็มีอยู่มากมายฌานวิชาก็มีผู้กระทำกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีไม่ได้นับถือก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าฌานวิชาเป็นศาสตร์ที่ขวางทางจากการบรรลุธรรมนั้นมีอยู่มากมายทีเดียวเมื่อพี่น้องชาวพุทธหันไปทางสายโมสายไหว้พระพระธาตุพระเจดีย์ไปกราบนมัสการพระเถระสายปฏิบัติสายปริยัติต่างๆที่ทั้งมีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์รวมไปถึงคารวาสที่เป็นผู้ปฏิบัติดีหรือเป็นผู้ที่มีเรื่องของคาถาอาคมไสยศาสตร์ต่างๆก็แฝงมาในทุกรูปแบบในโลกปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศช่วงนี้ได้นำเสนอให้เราได้เห็นคุณค่าของสติสตินั้นเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาใดๆจะมีอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าการมีสติยับยั้งชั่งใจจะทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีก็มีเหตุทำให้ผิดศีลทั้ง5ฆ่าตัดรักทรัพย์เจ็บความที่ผิดกล่าวคำเท็จดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาเพราะผิดศีล5นี่เป็นเรื่องที่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนควรงดเว้นในศาสนาพุทธแต่ศาสนาอื่นๆแม้จะมีคำสอนมีศาสนาจารย์สอนไว้ในแต่ละศาสนาก็ยังมุ่งเน้นโลกใบนี้จะได้ไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันไม่ขโมยกันไม่ฉ้อโกงกันไม่คอร์รัปชันไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำโกหกมดเท็จหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หรือยาเสพติดก็ตามก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็ในคราวครั้งที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับผู้ที่มีสติมีปัญญาได้กล่าวมาถึงว่าผู้มีบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และก็โลกหน้าแต่วันนี้จะชวนท่านไปคิดพิจารณาหรือในส่วนที่ผู้ที่เคยเป็นโยคีบุคคลได้ปฏิบัติพระกรรมฐานมาแล้วทั้งหญิงทั้งชายหรือเคยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานอนกรรมฐานนั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าการฝึกจิตนั้นไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งจะอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติได้แม้อิริยาบถย่อยไม่ว่าจะเป็นกระพริบตาอ้าปากเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังนุ่งห่มเสื้อผ้าหรือนุ่งสบงทรงจีวรสำหรับพระคุณเจ้าก็ตามเหล่านี้ล้วนอยู่ในฐานของการมีสติอย่างเรียกว่าใน24ชั่วโมงในรอบอิริยาบถใหญ่บทย่อยก็ตามดังนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีแล้วก็ต้องมีสติมีปัญญาเป็นพื้นฐานแต่โลกยุคใหม่นะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโลกยุคโซเชียลมีเดียยุค AI หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือโมบายหรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรือแท็บเล็ตหรือในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็มีเสียงมีภาพทันสมัยอาจจะถูกหลอกลวงในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงค
คนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเพราะขาดสติเกิดความโลภอยากได้เกิดความโกรธเกลียดชังความหลงก็เป็นความมัวเมาในสิ่งที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกมือถือดังนั้นโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ก็ไว้ใจทางอย่าวางใจในโซเชียลมีเดียทั้งหลายลูกหลานเราหลงระเริงก็รวมไปถึงผู้มีอายุผู้สูงวัยก็โดนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหมดเงินเป็นหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลายๆล้านก็หมดมาแล้วรวมไปถึงพระคุณเจ้าบางวัดบางแห่งก็โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเช่นเดียวกันวันนี้เรามาแบ่งปันความคิดดีๆว่าผู้ปฏิบัติอย่าไปมองว่าหรืออย่าไปพูดว่าไม่ได้อะไรการก้าวไปก้าวหนึ่งจะเท้าซ้ายก้าวไปเท้าขวาก้าวไปมีสติไปก้าวหนึ่งก็เรียกว่าได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วอย่าไปพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรไม่ได้นิมิตอะไรไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นตัวเลขในช่วงลอตเตอรี่จะออกรางวัลอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่จุดมุ่งหมายอย่าไปพูดหลังจากเราปฏิบัติธรรมแล้วเราทำไม่เอานี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในหัวใจของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ชายหญิงจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกวันนี้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็ต้องหวังผลที่เป็นเรื่องได้รับเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายได้เมื่อมีเสียก็ต้องได้มีได้ก็ต้องเสียอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างแต่ในสิ่งที่เรามาทำความรู้จักควบคุมอารมณ์จักรวาลนี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือตัวเราเองนี่แหละครับยาวหัวจุดเท้าประมาณ1วากว้างประมาณ1ศอกหนาประมาณ1คืบก็คือสรีระของเพศชายเพศหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลเราศึกษาโลกจักรวาลคือตัวเราก็สามารถศึกษาจักรวาลภายนอกได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนเพราะไม่ได้หนีไปไหนบางคนก็สนทนากันไปสนทนากันมาว่าทำดีได้อะไรคนที่อยู่ในส่วนของเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องก็บอกว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้อะไรคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าทำชั่วก็ต้องได้ชั่วคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิสนทนากันต่อไปว่าทำบุญได้อะไรก็ตอบว่าได้บุญเป็นชื่อของความสุขสนทนากันต่อไปว่าทำบาปได้อะไรก็ได้บาปคือความมืดความดำความอวิชชาที่ไม่รู้บางคนพิมพ์หนังสือธรรมะบอกว่าได้อะไรก็ได้หนังสือได้ธรรมะบางคนบอกว่าเช้ามาก็ออกไปทำงานสายมาก็ออกไปทำงานเที่ยงสายบ่ายเย็นค่ำกลางคืนออกไปทำงานถามว่าไปทำงานแล้วได้อะไรก็ได้งานได้เงินได้สิ่งตอบแทนกรรมฐานก็บอกว่าทำกรรมฐานแล้วได้อะไรก็ได้กรรมฐานคือสมถะและกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่สนทนาธรรมกันได้เคยประผ่านการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรก็ได้การปฏิบัติมีผลสมถะก็ทำให้ฌานสมาบัติเกิดวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติทั้งสองอย่างเป็นอย่างนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการเด่นอยู่ในตัวแล้วว่าคนเราทำอะไรก็ได้อันนั้นส่วนจะได้เงินได้ทองได้รถได้เรือนได้ที่อยู่อาศัยได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆจิปาถะมากมายก็เป็นเรื่องภายหลังถ้ามีใครมาพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองหรือเปล่าสอดแสดงว่าตัวเป็นคนขี้เกียจไม่ตั้งใจจริงไม่ปฏิบัติจริงอย่างนั้นหรือไม่มัวแต่นอนส่วนคนอื่นที่เขาตั้งใจปฏิบัติจริงทำจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติมากที่สุด
เช่นคำว่าภาวนานี่ก็มีความหมายแล้วสำหรับผู้เป็นพระโยคีบุคคลที่ปฏิบัติทำกรรมฐานทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาทำกันอย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจก็คือเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราจะเข้าใจเมื่อเราเดินจงกรมเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเรานอนกำหนดจิตเวลาเรารับประทานอาหารทุกคำข้าวทุกคำกลืนเรากำหนดมีสติเขาปฏิบัติกันอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่เคยทราบมาถ้าเราไม่เคยปฏิบัติตั้งสติกำหนดรู้ทำให้เกิดความเข้าใจการลงมือปฏิบัติก็เหมือนการที่เราได้ชิมกับข้าวอาหารหวานคาวรู้รสของกับข้าวอาหารหวานคาวนั้นเป็นอย่างไรเราก็สามารถรู้ได้เช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ย่อมจะเข้าใจจะเป็นมิปัจจนากรรมฐานที่กำหนดว่าในระยะหนึ่งว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่นก็เป็นสายที่ภาวนาที่มีคำว่าหนอหนอหรือว่าพุทโธพุทโธก็ในสายที่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็สายสัมมาอรหังสายนมะพัทธะก็เป็นเรื่องของสายนมะพัทธะสายรู้รูปรู้นามก็เป็นสายรู้รูปรู้นามเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็ในเรื่องที่เราเข้าใจในการเดินซ้ายย่างขวาย่างของคนและสัตว์นั้นรวมไปถึงจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะนั่งจะนอนเราก็สามารถกำหนดได้ในอิริยาบถใหญ่บทย่อยที่กล่าวแล้วแม้จะสอนผู้อื่นให้ทำตามก็ได้เช่นนี้ชื่อว่าเราได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วการเข้ามาปฏิบัติธรรมบางคนว่าเราก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนของตนดูตัวอย่างเช่นขณะเราเดินจงกรมใจอยู่ที่เท้าขวาหรือเท้าซ้ายหรือในขณะที่เรานั่งใจก็อยู่ที่อารมณ์ของลมเข้าท้องพองลมออกท้องยุบหรือกำหนดที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกก็จะรู้จักรูปรู้จักนามขณะนั้นกายกรรม3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เสพกามผิดวจีกรรม4ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่เผลอนั่นเองที่เรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือเป็นการเจริญศีลสมาธิปัญญารู้รูปรู้นามความจริงเมื่อเข้าไปรู้รูปรู้นามก็จะเห็นสภาวธรรมที่เป็นพระไตรลักษณ์เห็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าไม่เผลอนั่นแหละเป็นสมาธิรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเห็นพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาตลอดจนเมื่อวิปัสสนาญาณตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1จนผ่านญาณ16ครั้งแรกก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นวิปัสสนาญาณปัญญาข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่อริยะเมื่อเข้าสู่โคตรของอริยะก็เจริญโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคจนได้หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสเรียกว่าอาศัยฐานจากศีลสมาธิปัญญาบางคนเดินจงกรมก็ได้บรรลุธรรมบางคนนั่งสมาธิก็ได้บรรลุธรรมอย่างพระอานนท์ท่านอยู่ในกิริยาบทระหว่างนั่งกับนอนคือกำลังเอนกายลงระหว่างนั่งกับนอนท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์จนได้เข้าร่วมสังคายนาครั้งที่1ของโลกในการสังคายนาพระธรรมพระวินัยนี่แหละอุปนิสัยที่เกิดขึ้นก็อาศัยนิสัยอุปนิสัยจากชาติก่อนๆแม้บางครั้งถ้าเราไปศึกษาในเรื่องของพระอภิธรรมว่ามีสัตว์เดรัจฉานเช่นค้างคาว500ตัวฟังพระสวดพระอภิธรรมในถ้ำหรือแม่ไก่ฟังพระสอนวิปัสสนากรรมฐานนกเค้าถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าสุนัขถวายความจงรักภักดี
ต่อพระประเจกพุทธเจ้าเหานำทางในขณะที่พระประเจกพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ยังได้นิสัยอุปนิสัยตายแล้วก็ไปสู่สุคติโบราณท่านจึงกล่าวสอนพวกเราไว้ว่าถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปกปีกท่านผู้นั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่บรรดาบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยญาติพี่น้องหรือสหายธรรมทั้งหลายที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามผ่านการปฏิบัติมาแล้วย่อมเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงส่วนผู้ที่ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างเดียวก็เรียกว่าหัวโตขารีบมีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดไม่ปลอดภัยจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็คือขาดสติขาดปัญญาก็เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันในบรรดากลุ่มชนทั้งหลายว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงพระรัตนตรัยจะไม่เล่นการพนันที่เป็นปากทางแห่งอบายมุขหรือเป็นเหตุแห่งความชิบหายบรรดาปากทางแห่งความเสื่อม6อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี6อย่างเช่น1ดื่มน้ำเมา2เที่ยวกลางคืน3ดูการละเล่น4เล่นการพนัน5คบคนชั่วเป็นมิตร6เกียจคร้านในการ

0: ามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อ

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: ธพจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่า
0: การได้สนิทสนมคุ้นเคยกับคนดีแม้จะเพียงครั้งเดียวก็ช่วยป้องกันเขาได้แต่การสังคมกับคนชั่วแม้จะบ่อยครั้งก็ช่วยป้องกันเขาไม่ได้

0: งคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดีหนึ่งสี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแมสเอฟเอ็ม
0: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: พระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายได้โพสต์ลง Facebook พระเมธีวชิโรดมววชิระเมธีเรื่องทบทวนความเป็นแม่ระบุว่าสถานภาพของความเป็นแม่เป็นสถานภาพอันประเสริฐสูงส่งมากโบราณจึงถือคำว่าแม่เป็นหนึ่งในคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของลูกในพระพุทธศาสนาท่านยกย่องแม่ว่าเป็นบุคคลสำคัญผู้มีคุณูปการต่อลูกมากเพราะแม่รวมถึงพ่อได้ทำบทบาทดังต่อไปนี้ 1. แม่เป็นพระพรหมของลูกเพราะแม่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในยามปกติแม่มีเมตตาปรารถนาดีต่อลูกในยามมีปัญหาแม่มีกรุณาช่วยเหลือลูกในยามก้าวหน้าแม่มีมุทิตาพลอยยินดีกับลูกในยามตั้งตัวได้แม่มีอุเบกขาเป็นกลางไม่แทรกแซงชีวิตลูก 2. แม่เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเพราะแม่สอนลูกก่อนครูทุกคนในโรงเรียน 3. แม่เป็นผู้ควรแก่ของคำนับของลูกเพราะแม่ทำหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ลูกๆจึงตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารของมีค่าประดามีที่คู่ควรแก่ความเป็นผู้ทรงคุณ 4. แม่เป็นผู้สอนให้รู้จักโลกเพราะแม่ทำให้ลูกเกิดมาในโลกลูกจึงได้เผชิญกับความสุขความทุกข์และเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิต 5. แม่เป็นผู้อนุเคราะห์ลูกเพราะแม่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงดูลูกๆให้มีชีวิตรอดนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกท่านระบุว่าแม่รวมถึงพ่อที่ดีควรทำหน้าที่5ประการต่อไปนี้ต่อลูกๆนั่นคือ 1. ห้ามปรามไม่ให้ทำความชั่ว 2. สอนให้ตั้งตัวอยู่ในความดี 3. วางรากฐานแห่งชีวีด้วยการศึกษา 4. ช่วยพิจารณาเมื่อลูกจะมีคู่ชีวิต 5. มอบมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันควรคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราได้ทำหน้าที่ของตนเองในฐานะพ่อแม่อย่างที่ควรจะทำแล้วหรือยัง
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
0: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะจำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำ3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำ3ประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แล และเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
4: ่และสมิมานะด้วยอะไรด้วยการภาวนานะภาวนาทำบ่อยๆด้วยการตามเห็นด้วยการภาวนาการตามเห็นอนิจจังใช่ไหมละความเห็นผิดที่ยึดว่าฉันมีมานะอย่างเงี้ยฉันมีมานะด้วยการภาวนาบ่อยๆในการตามเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยพอเห็นอนิจจังเสร็จมันจะมีอัสมิมานะอยู่ไหมมันจะมีอยู่ไหมว่าคนอย่างฉันเนี่ยมีมานะว่าอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะละไหมตอนนี้ละเด็ดขาดเลยไหมจะไปพูดอีกไหมว่าคนอย่างฉันนะไม่อย่างนั้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มกลายเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็เริ่มเขาเรียกคามดาวอ่ะเข้าใจไหมคือสงบลงคือไม่เวอร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรโอ้โหมันเปลี่ยนให้เห็นจะเลยว่าเมื่อวานนี้มันวันนั้นนี่มันเปลี่ยนชนิดตายยังไม่ถึงเที่ยงไม่ถึงเย็นมันก็เปลี่ยนให้ดูเพราะเราเห็นความเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะละความคิดว่าฉันมีความถือตัวว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าต่อไปก็จะพูดว่าไงโอ้ไอ้อย่าไว้ใจฉันนี่เนอะเพราะว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวมากเลยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอันนี้จังเนี่ยมันข้อที่หนึ่งเลยอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมมันข้อที่หนึ่งเลยอ่ะเนี่ยก็จะกลายเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายหน่อยมันไม่ว่ายากอ่ะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นคนว่ายากสอนยากไอ้คือฉันเป็นคนอย่างนี้คือฉันเป็นคนอย่างนี้อย่างเงี้ยมันลืมคำว่าเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่าไปยืนยันแบบคนอย่างฉันอย่าไปยืนคนยืนยันอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เห็นอนิจจังเท่านั้นเองเดี๋ยวจะให้ท่องจำก็แสดงว่าต้องทำไมต้องเอาจนจำไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูอาจารย์มาสังเกตดูเนี่ยพวกเราฟังธรรมแล้วเหมือนหายไปในอากาศเลยเงี้ยนะทั้งที่มันเหมือนเพชรเหมือนทองอย่างเงี้ยแต่ว่าเราฟังเสร็จพอถามเรื่องนี้แบบเหมือนหายไปเลยมันก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะคะมันน่ากลัวต่อไปนี้ต้องท่องจำทีนี้บางคนเป็นคนฉลาดฟังแล้วบรรลุเลยเราก็ทดลองดูฟังแล้วก็บรรลุพอบรรลุแล้วก็จบเลยไม่ต้องท่องมันบรรลุแล้วมันถึงแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงมันยังไม่ถึงสภาวะนั้นก็ต้องเอามาจำแล้วก็เอามาเตือนสติบ่อยๆสติมีลักษณะตามดูตามเห็นอย่างเงี้ยเวลามันโง่ทีไรมันก็ตามดูเออใช่โง่ทีไรก็ตามดูเออใช่อย่างงี้ก็ไม่เหนื่อยครูบาอาจารย์เพราะว่าตัวเองฟังมาแล้วก็เอาไปตามดูทีนี้ตามดูแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามเอามาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเอาทีละข้อนะจะสอนว่าให้ละความจำว่าสวยงามเนี่ยด้วยการเห็นความไม่สวยงามให้ละความเห็นผิดที่ว่ากายคือก้อนสกปรกนี้สวยงามด้วยการเห็นว่ามันไม่สวยงามใช่ไหมเอาอันอย่างนี้พอเห็นว่าร่างกายสวยงามนี่เห็นผิดเลยเห็นถูกเห็นผิดพอเห็นถูกก็จะเห็นถูกต้องว่ากายคือก้อนสกปรกนี้ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามแล้วประกอบแล้วก็ไม่สวยงามคือเอาของสกปรกเอามากองไงอย่างสมมติว่าอาจารย์เอาอุจจาระมาวางตรงนี้อาจารย์ก็เอาน้ำเลือดมาวางตรงนี้อาจารย์ก็น้ำหนองมาวางนี้และอาจารย์ก็บอกสวยงามสวยงามเนี่ยเขาก็ว่ายายบ้าใช่ไหมยายบ้าเขาก็ต้องด่าเราอ่ะอาจารย์ไปตักอุจจาระมานะตักมาทัพพีหนึ่งเนี่ยตักน้ำเหลืองมาทัพพีหนึ่งเห็นนะและอาจารย์ก็เออสวยงามสวยงามเนี่ยบอกเอออาจารย์นี่บ้าแล้วเห็นไหมแต่ถ้าอาจารย์เอามาถึงทำไมสกปรกแล้วก็ไม่สวยด้วยก็ถือว่าเห็นจริงใช่ไหมเอากันอย่างเงี้ยเอาแค่เนี้ยสอนแค่เนี้ยเอาไหมสอนว่าไงนะ ให้ละความเห็นผิดว่ากายคือก้อนสกปรกนี้สวยงามเนี่ยนะให้ละเนี่ยด้วยการเห็นตามความเป็นจริงว่ากายคือก้อนสกปรกนี้ไม่สวยงามพูดสั้นๆละสุภาสัญญาด้วยอสุภาสัญญาพวกเธอมันจะท่องได้ก็เฉพาะอันสั้นๆนี่แหละนะทำเป็นคือทำเป็นจำแต่ท่องสั้นๆแต่ปัญญาไม่เกิดคือไม่รู้ไม่เห็นตามจริงก็อยู่แบบเห็นผิดพอเห็นผิดคิดผิดพูดผิดก็ไม่เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตเราดำเนินชีวิตอยู่นี่เราก็พูดเลยพิพิธทุกๆพิพิธทุกๆเขาฟังแล้วเขาก็ละอามองหน้าเราแบบละอาเยนี่เขาก็ไม่อยากจะมาอัดเทปเอาไปฟังต่อเข้าใจไหมแต่ถ้าเราพูดอะไรแล้วมันจริงเนี่ยเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดต่อเขาอัดเทปก่อนเนี่ยอัดแล้วเขาก็ยังไปเปิดฟังอีกนี่นะนี่คือเขาพูดตามจริงคนเราเวลาฟังความจริงแล้วมันสบายใจเวลาฟังความลวงเนี่ยความหลอกลวงเนี่ยมันไม่สบายใจมันไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมรู้จักหนังไหมรู้จักผมไหมเฉพาะผมอย่างเดียวเนี่ยนะเฉพาะผมอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งก้อนขยุ่มมาหนึ่งก้อนแล้วก็โยนลงไปบนกลางที่นอนเนี่ยนอนลงไหมเนี่ยต้องออกก่อนสกปรกดูแล้วขยะแขยงใช่ไหมใครนอนได้เนี่ยเนี่ยหยิบผมคนตายมาบอกว่าเนี่ยแฟนเธอเขาบอกเขาคิดถึงเธอเอานอนกับมันเนอะเนี่ยเป็นไงรู้สึกขยะแขยงไหมฮะใช่ไหมมันตายแล้วเอามันมาทำไมโอ้ยแต่อันนี้เขาตัดไว้ตั้งแต่ก่อนตายเธอก่อนตายเขาตัดเขาเก็บไว้ให้เธอเขารักเธอเขาบอกว่าถ้าเธอจะนอนเนี่ยให้นอนทับบนผมนี่นะจะนอนไหมกลัวผีทั้งที่ผมไม่ใช่ผีอ้าวต่อไปต่อมาเขาก็ไม่เอาผมเหรอเขาก็เก็บผมออกแล้วเขาก็เอาขนหน้าแข้งขนแขนเอาถ้าเธอไม่นอนกับผมเขาก็นอนกับขนหน้าแข้งแล้วเขาก็โยนขนหน้าแข้งกระจายบนที่นอนเอานอนนอนลงไหมก็อีกละนี่แสดงว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยก็เก็บออกเอาขนไม่เอาอีกแล้วแล้วเขาก็ไปเอาหนังแขนมาหนังหนึ่งนะลอกหนังแขนมาเอาหนังแขนไหมแขนที่เขาเคยกอดเธอเนี่ยเอานอนกับหนังแขนมันเนอร์เนี่ยเอาไม่เอาอีกไหมเฉพาะหนังมันนะหนังมันเนี่ยลอกออกมาลอกมาสดๆจะเอาสดๆหรือจะเอาแห้งๆเอาถามก่อนจะเอาสดหรือจะเอาแห้งเอาหนังสดแล้วหนังแห้งถ้าเอาหนังสดๆนี่ก็มีเลือดมีหนองติดมาด้วยเอาไหนยังนุ่มนิ่มอยู่เลยเอาหนังแห้งเนี่ยนะเคยเลยเห็นหนังควายแห้งไหมหนังหมาแห้งไงนะเอาหนังอะไรไม่เอาหนังไม่เอางั้นเอาเนื้อเอาเนื้อตรงไหนดีเอาเนื้อตรงไหลเนี่ยไหลที่เคยพิงซบเนี่ยนะเอาเนื้อตรงต้นแขนเนี่ยล่ำล่ำเนี่ยเอามาดุนหนึ่งเธอจำได้ไหมเธอเคยเอาหัวไปหนุนต้นแขนเขางี้งองงี้งองเนี่ยเอามาวางดุนหนึ่งเอาไว้ที่บนหมอนนี่นะเวลาเธอนอนเธอก็เอาแก้มแนบไปกับไอ้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยอีกไหมตอนนี้แอร์ดังขึ้นเนี่ยมาไว้แนบแก้มแล้วนี่เราแอร์ดังเลยเอ้าไม่เอาอีกละไม่เอาเนื้อเหรองั้นเอาเอ็นก็แล้วกันเอ็นนี่ไม่ต้องวางบนหมอนละเอาวางไว้ใกล้ๆหมอนนี่ก็แล้วกันเอาไม่เอาแอร์อีกละงั้นเอากระดูกก็แล้วกันปะทีนี้เอาโครงกระดูกผู้ชายคนนี้หมดวางไว้บนที่นอนเราเลยเอ้านอนเคียงคู่กันไปตอนนี้แอร์หรือวิ่งหนีเลยว้ายใช่ไหมกลัวผีคือสรุปแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่เรากลัวเราขยะแขยงเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเราก็โอ้ยไปกอดอย่างเงี้ยโง่ไหมแสดงว่าเราไม่ได้รู้เห็นตามจริงใช่ไหมเราถึงได้มาประดับประดาไอ้ก้อนสกปรกเนี่ยคำว่ากายนะชาวบ้านฟังนะกายะเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีนะมาจากศัพท์มาจากกุธาตุนะกุธาตุกุนี่หมายถึงสิ่งที่กุชิสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงเนี่ยแล้วก็ลงอายะปัจจัยเข้าไปเป็นปัจจัยนอกแบบกลายเป็นกายะลบอุทิ้งนะทำไมอย่างนั้นเป็นเรื่องของภาษาบาลีเพราะนั้นคำว่ากายะตัวเนี้ยแปลว่าก้อนสกปรก อันบัณฑิตรังเกียจมากแต่คนพาลหลงรักมากเข้าใจหรือยังคนปัญญาดีจะรังเกียจแต่คนปัญญาน้อยจะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่จะรังเกียจแต่คนที่เป็นเด็กๆจะชอบเอาอย่างนี้เอานั่งเล่นขายของกันไปนะไอ้ใช่ควักดินเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วฉันจะทำขนมครกฉันจะไปเอาดินมาผสมน้ำกิ้วกิ้วแล้วฉันก็จะตักส่งไปในหลุมนี้กิ้วกิ้วแล้วฉันก็ตักขึ้นมานี่อันนี้ขนมครกขายเธอไปเอากระดาษสือพิมพ์มาฉีกฉีกทำเป็นแบงค์นะแบงค์ใหญ่ก็แบงค์พันลดลงมาก็แบงค์500ผู้ใหญ่ชอบเล่นขายของอยู่ไหมหรือรังเกียจรังเกียจแต่เด็กชอบเล่นไหมทำไมเด็กชอบเล่นเพราะเขาเป็นเด็กเพราะนั้นคนพาลคือเด็กภาระแปลว่าอ่อนเด็กอ่อนเนี่ยนะคือภาระภาระแปลว่าอ่อนสติปัญญาอ่อนกายะแปลว่าอะไรคะก้อนสกปรกอันบัณฑิตผู้รู้แจ้งเนี่ยรังเกียจมากแต่คนพาลหลงรักหลงถนอมทาครีมนะเอาผ้าลูกไม้มาแพงแค่ไหนกูจะไปทำงานให้มันเครียดแล้วก็เอามาซื้อผ้าลูกไม้มาหุ้มอีก้อนสกปรกเนี่ยหุ้มสักพักก็ถอดออกมาซักไม่เห็นความลำบากแล้วก็หุ้มอีกแล้วกูก็จะทนโกงนะกูก็จะทนหน้าด้านที่จะโกงก็จะทนไม่อายบาปไม่กลัวบาปก็จะผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้กำไรก้อนนี้มาแล้วจะมาซื้อดินเหนียวซึ่งห้อยทานนะก็คือทองห้อยเพชรเนี่ยมาสอดคล้องสอดใส่กับอีก้อนสกปรกนี้ฉันจะทำทุกอย่างคนที่ทำอย่างนี้เขาเรียกเด็กอ่อนแล้วคนพาลทีนี้ชาวบ้านเนี่ยถ้าถูกเรียกว่าคนพาลโกรธไหมคะโกรธเลยนะมาเรียกฉันว่าคนพาลเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าแล้วเธอเป็นคนมีปัญญาเข้มแข็งหรือเปล่าก็จะพูดว่าไงไม่พูดหรอกว่าปัญญาน้อยปัญญาอ่อนเนี่ยไม่พูดกลัวจะเป็นคนปัญญาอ่อนเขาก็จะพูดว่าดิฉันเนี่ยอินทรีย์พละยังไม่เข้มแข็งดูดีไหมดูดีแล้วเป็นไงแล้วเลยได้ดีไหมหรือไม่ได้ดีเลยไม่ได้ดีอยู่นั่นแหละทำเป็นพูดถึงตัวเองแบบผู้ดีทำเป็นพูดถึงตัวเองแบบเท่ๆดูดีว่าคือคนเราอินทรีย์พละไม่เท่ากันอินทรีย์พละเรายังอ่อนอยู่ดูดีนะแต่ถ้าพูดแบบตบเปรี้ยงเลยเนี่ยต้องพูดว่าไงคนพาลบัณฑิตคนพาลบัณฑิตอย่างเงี้ยจะชัดเจนเข้าใจไหมฮะใครชอบเล่นขายของใครเห็นสิ่งที่สกปรกว่าน่ารักคนนั้นแหละคือคนปัญญาน้อยคนพาลมุกเคยเป็นคนพาลมาก่อนไหมสุดๆเลยรักสวยรักงามสุดๆเลยจนกระทั่งยอมกินยาลดความอ้วนยอมกินยาสารพัดยอมล้วงคออ้วกอาหารที่กินเข้าไปแล้วออกไปเพื่อจะได้สวยอย่างเดียวพอใช่ไหมนั่นคือพาลสุดๆหลงไหลในกามคุณสุดๆไหมหลงสุดๆแต่ไม่รู้ว่านั่นคือกามคุณไม่รู้ว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากไม่รู้ความไม่รู้น่ากลัวไหมความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้เราเป็นคนพาลคืออ่อนแอในความรู้อ่ะวันนี้เท่หน่อยอ่ะว่าตามคนพาลคือ
5: คนพาลคือ
4: คนที่อ่อนแอในความรู้
5: คนที่อ่อนแอในความรู
4: ้เอาสั้นๆกว่านี้คนที่มีความรู้ไม่พอเออคนพาลคือคนที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
5: คนที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
4: ที่จะเอาตนออกจากทุกข์
5: ที่จะเอาตนออกจาก
4: หรือจะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์
5: จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากท
4: ุ
5: กข์
4: ได้อย่างถูกต้อง
5: ได้อย่างถ
4: ู
5: กต้อง
4: เอาสั้นๆนะคนพาลคือ
5: คนพาลค
4: ือ คนที่มีความรู้ไม่พอ
5: ที่มีความรู้ไม่พอ
4: ที่จะช่วยตนเองและผู้อื่นให้พ้นทุกข์เอาว่าเอว่าใหม่เลยว่าพร้อมกันคนพาลคือคนที่มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะช่วยตัวเองและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ดูเท่กันดิค่อยยังชั่วหน่อยคือมีความรู้นี่ก็รู้สึกค่อยยังชั่วถ้าว่าไม่มีความรู้นี่เศร้ามีความรู้แต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ต ัวเองและผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะนั้นคนที่ยังทุกข์น้ำตานองหน้าเนี่ยนะอันนี้ผ่านมากไหมคะผ่านมากเลยนะคนผ่านมากๆนี่คือเวลาทุกข์ขึ้นมาร้องไห้ผ่านปานกลางเป็นไงคะน้ำตาไม่ไหลหรอกแต่หน้าบวมหน้าบูดทุกกระทมบนนั่นบนนี่และแจกทุกข์ฮะแจกทุกข์เพราะถ้าไม่แจกไม่ได้น้ำตามันจะไหลออกจากตาไฟมันเยอะเกินนะไฟโทสะมันเผาแล้วเริ่มน้ำจะเดือดแล้วมันทำไมต้องเอาไฟไปแจกคนอื่นถอดไฟออกแต่ไม่ใช่ถอดจุ่มน้ำนะถอดแล้วแจกสมมติว่าเราไม่พอใจแม่อนงอย่างเงี้ยมันไม่พอใจจนจะร้องไห้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เอาร้องไห้คนเดียวมันเดี๋ยวเราก็ผ่านคนเดียวละสิเราเลยต้องแจกทุกก็ไปหาแม่สิริพรแม่สิริพรแม่อนงนี่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเป็นไงถ้าแม่สิริพรรับก้อนไฟนี้ไปแม่สิริพรก็เหรอฮะเหรอเอาสำเร็จแต่ว่าก็ยังเร่าร้อนอยู่ก็ต้องไปหาแม่มีนาแม่มีนาแม่อนงนี่มันไม่ดีถ้าแม่มีนาเชื่ออีกก็แจกก้อนฐานไฟได้ผลแล้วก็ไปหาแม่อัญญาแม่มณีสลาก็แจกไปคนพาลมีลักษณะอย่างนี้นะคือทำไมคะเวลาทุกข์มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์แต่ยังเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองและผู้อื่นทุกข์เนิ่นนานนะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนพาลไหมก็ให้ดูว่าตัวเองเนี่ยโศกบ่อยไหมเศร้าบ่อยไหมเสียใจบ่อยไหมน้อยใจบ่อยไหมกลุ้มกังวลใจบ่อยไหมบอกไม่ถูกบ่อยไหมอึดอัดบ่อยไหมเนี่ยภาวะอย่างเนี้ยก็เรียกคนพาลเข้าใจหรือยังมีอุปสรรคบ่อยไหมมีภัยอันตรายบ่อยไหมนะคะมีภัยรู้สึกมีอันตรายรู้สึกว่ามีอุปสรรคขัดขวางนะคะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกคนผ่านจำไว้งุ่นง่านหงุดหงิดขุ่นเคืองทุกข์ระทมหม่นไหมแล้วมีเงื่อนไขต้องอยู่ที่นี่ถึงจะสบายใจถ้าอยู่ที่นั่นไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่บัณฑิตมีภัยไหมคะบัณฑิตไม่มีภัยบัณฑิตมีอุปสรรคไหมคะบัณฑิตไม่มีอุปสรรคบัณฑิตมีอุปัทวะความชั่วร้ายไหมคะไม่มีเพราะนั้นบัณฑิตอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะนั้นเราทุกข์บ่อยเรากังวลบ่อยเรามีปัญหาบ่อยเรามีอุปสรรคบ่อยเราใช้ชีวิตแบบต้องใช้งบประมาณสูงมากเราใช้ชีวิตแบบต้องใช้เงินใช้ทองใช้อะไรเนี่ยอยู่ยากไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่สมณะเพราะสมณะไม่ต้องใช้เงินเลยอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่กับคนพาลเขาก็มีความสุขอยู่กับคนพาลเขาก็ใช้คาถาพุทธเจ้าว่าไงสมมติว่าเอาเธอไปหานางหนึ่งนะนางหนึ่งนี่เป็นคนพาลคาถาขึ้นมาก่อนคืออะไรเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเสพคนพาลอย่าคบคนพาลอย่าเข้าใกล้คนพาลยกเว้นเอ็นดูเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่าวรยานีเธอไปติดต่อกับนางหนึ่งเราก็บอกเลยว่าไงพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเสพคนพาลอย่าคบคนพาลอย่าเข้าใกล้คนพาลยกเว้นเอ็นดูเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าคืออะไรถ้านางหนึ่งไม่ทำตัวให้หน้าเอ็นดูข้าพเจ้าก็จะไม่เสพไม่คบไม่เข้าใกล้เข้าใจไหมฮะนี่คือการตัดสินใจของบัณฑิตใช่หรือไม่ชัดเจนบัณฑิตจะเชื่อฟังเพื่อนหรือจะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าบัณฑิตจะเชื่อตัวเองหรือเชื่อเพื่อนเชื่อพระพุทธเจ้านี่ต้องยืนยันนะถ้าเราหลงคำถามเราก็จะเชื่อใครเชื่อตัวเองเนี่ยหรือเชื่อเพื่อนงงไปหมดเอาใหม่บัณฑิตจะเชื่อตัวเองหรือเชื่อครูเชื่อพระพุทธเจ้าบัณฑิตจะเชื่อครูหรือเชื่อพระพุทธเจ้า ชื่อพระพุทธเจ้าบัณฑิตจะเชื่อตัวเองหรือเชื่อเพื่อนเชื่อพระพุทธเจ้าไอ้ที่ตอบได้นี่เพราะมันมีคำตอบให้แล้วใช่หรือไม่แต่ในความเป็นจริงในวิถีชีวิตพวกเธอเชื่อใครเชื่อตัวเองที่สุดเพราะถูกสอนให้มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์คนที่เชื่อตัวเองมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นคนที่ใช้ได้เลยแต่ใครที่ไม่เชื่อตัวเองคนนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นการศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราศึกษาแค่พระสูตรเดียวพอไหมคะไม่พอเพราะปัญหาชีวิตเราหลากหลายคนฉลาดจึงรีบศึกษาเพราะเป็นคำสั่งของพุทธเจ้าหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าสั่งให้เราเรียนพระพุทธพจน์หรือไม่ได้สั่งสั่งเลยสั่งแบบสั่งเบาๆว่าให้เราไปเรียนธรรมะให้ไปเรียนพุทธพจน์สั่งให้ไปเรียนพุทธพจน์แบบเบาๆแบบเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้หรือว่าต้องเรียนสั่งว่าต้องเรียนแบบว่าพูดไปอย่างนั้นแหละหรือว่ามีเหตุผลกำกับเอางั้นตอบมาพุทธเจ้าสั่งให้เรียนพระพุทธพจน์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยจะหวั่นไหวคือไม่ตั้งมั่นจะหวั่นไหวแล้วก็จะเลอะเทอะไม่ชัดเจนศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยจะหายไปไม่เหลืออยู่ให้คนรุ่นหลังเพราะสาวกของพระองค์ไม่เรียนอย่างเงี้ยนี่คือความซีเรียสเข้าใจไหมแล้วฉันก็สอนแบบซีเรียสอย่างเงี้ยกับพวกเธอเนี่ยเป็นร้อยร้อยหนนะสอนบ่อยมากเดี๋ยวก็พูดแซมนั่นแทรกนี่อยู่เรื่อยๆใช่ไม่ใช่จริงๆพระพุทธเจ้าสั่งให้เรียนเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวและไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อประโยชน์ของสังคมโลกเข้าใจไหมศาสนายังอยู่ตราบใดสังคมโลกก็ได้ประโยชน์ตราบนั้นใช่หรือไม่ถ้าศาสนาหายไปเมื่อ500ปีพวกเราก็จะเป็นยายเพิงไหมตอนนี้ฉันก็เป็นยายอ้วนปลุกปุกอ้วนจนคางย้อยห้อยแล้วก็ป่วยเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์เพราะไม่มีคำสอนพระเจ้าช่วยไว้ที่เราได้ดิบได้ดีเพราะศาสนายังอยู่มาถึงทุกวันนี้ใช่หรือไม่และที่อยู่ก็เพราะพระภิกษุพระภิกษุณีท่านเข้าไปเรียนพุทธพจน์อย่างถูกตรงและปฏิบัติอย่างถูกต้องบริบูรณ์แล้วได้รับผลและประกาศสืบทอดมาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการที่เราต้องมาเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นความเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ต้องเรียนอาจารย์บวชเสร็จเนี่ยอาจารย์บอกเพื่อนทุกคนนะอย่ามาเยี่ยมฉันนะอย่างน้อย2ปีขอเลยฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะที่ฉันบวชเนี่ยเขียนจดหมายไปบอกเพื่อนฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ฉันบวชเนี่ยฉันไม่ได้มีปัญหาจริงๆไม่ได้ขาดเงินไม่ได้ตกงานไม่ได้อกหักลักร้อยเลยแต่ฉันศึกษาคำสอนพระเจ้ามานานและฉันตัดสินใจแล้วตอนเนี้ยฉันตัดสินใจแล้วบวชชีละอย่ามาเยี่ยมฉันเลยอย่ามาเลยเลยเนี่ยสัก2ปีเถอะขอเวลาสัก2ปีก่อนอย่างเงี้ยนะเขียนจดหมายไปโหเป็นปึกเลยนะแจกแจกส่งไปส่งไปแม้แต่พ่อแม่บอกโอ้ยไม่จำเป็นอย่ามานะแล้วก็พยายามที่จะไม่ออกไปบ้านเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเวลาออกบวชคือเราตัดญาติเลยใช่หรือไม่เราย่อมละญาติน้อยใหญ่ละกองพอกทรัพย์มากมายเนี่ยเราละสิ่งเหล่านี้ก่อนเพราะเราเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วมาสงบเสงี่ยมอยู่นั้นมาฝึกเลยสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรพระเจ้าสอนอะไรแล้วจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแต่สมัยนั้นฉันไม่มีครูที่จะสอนฉันโดยตรงอ่ะเข้าใจไหมลำบากไหมเธอว่าฉันลำบากไหมไม่มีไว้บอร์ดไม่มีศาลาโล่งๆอย่างนี้ไม่มีพระพุทธรูปที่ดูแล้วเลื่อมใสไม่มีอะไรเลยอยู่ในป่ามืดๆให้เทียนไขมาสองเล่มสามเล่มเนี่ยนะจุดเทียนไขช่วงเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นดับเทียนนั่งหนึ่งชั่วโมงจุดเทียนเดินอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ให้อ่านพระไตรปิฎกอย่างนี้อย่าอ่านหนังสือใดๆเลยอย่างนี้ไม่ให้อ่านเลยให้เดินนั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยฉันก็ทนทำตามเสียเวลาไปเป็น10ปีเข้าใจไหมจริงๆแล้วเราต้องเรียนให้ถูกต้อง1ต้องเรียนเลย2ต้องแสดงเลยทำไมต้องแสดงด้วยเอ้าพอคุณแสดงก็รู้เลยว่าคุณน่ะไม่เข้าท่าหรือคุณเข้าท่าใช่หรือไม่ แสดงออกมาก็โอ้พูดจาไม่เป็นเรื่องแล้วเราแสดงธรรมมีใครหรือยังที่พยายามจะมาอัดที่เราพูดเป็นอุ้ยพยายามจะมาอัดเพื่อที่จะไปฟังต่ออย่างเงี้ยถ้าเราทำได้อย่างนั้นแสดงว่าการพูดของเรามันมีประโยชน์เข้าใจไหมคะนอกจากแสดงแล้วยังต้องบอกสอนอีกต้องมีลูกศิษย์คอยบอกคอยสอนคอยบอกคอยสอนอย่างเงี้ยแล้วยังต้องสวดสาธยายอีกแล้วต้องเอามาตรึกตรองด้วยใจนี่คือคำสั่งของพุทธเจ้าจากนั้นพุทธเจ้าก็รู้อีกว่าเรามีสิทธิ์จะเรียนเบอะๆบะๆไหมคะพุทธเจ้ามาใหม่อีกพระสูตรหนึ่งต้องเรียนให้ถูกต้องจำพยัญชนะจำอรรถะอย่างถูกต้องนี่คือคำสั่งอีกเพราะอะไรเกิดปัญหาไหมเรียนก็จริงแต่เรียนผิดวะแต่เรามีสิทธิ์เรียนผิดได้ไหมคะมีสิทธิ์เพราะเราไปเจอใครผิดเจอครูผิดเราก็เรียนผิดพุทธเจ้าก็มีคำสั่งอันที่สองอีกว่าจงเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายอย่าว่ายากสอนยากถ้าเราไปเจอบัณฑิตที่เขาสอนเราเนี่ยให้ฟังก่อนว่าเขาสอนอะไรว่าง่ายๆอ่ะเข้าใจไหมคือเป็นคนว่าง่ายอ่ะหมายความว่านี่เธอนี่ผิดนะเราก็อ๋ออะไรเหรอผิดยังไงเหรอว่าง่ายไม่ใช่ฟึดฟัดเฮ้ยโง่แล้วอวดฉลาดอีกดื้อด้านอีกใครจะอยากสอนจงทำตัวเป็นคนว่าง่ายเขาเรียกคุยกันง่ายๆอ่ะเข้าใจไหมบทสนทนาเนี่ยให้มันราบลื่นหน่อยให้มันไม่ใช่พอบอกให้ทำซ้ายกูขวาอย่ายกเลยอย่าหิ้วเลยอย่าเอาไปเรียบร้อยแล้วอย่าทำกูจะทำแค่คิดถึงก็เหนื่อยแล้วมองหน้าปั๊บไม่อยากพูดเลยเพราะนั้นเราจะทำตัวเป็นคนได้รับการสั่งสอนก็ต่อเมื่อเราเป็นคนว่าง่ายเพราะว่าอย่างนี้เขาจะบอกเลยนะว่าโอ๊ยฉันไม่สอนเธอแล้วไม่เอาแล้วไม่สอนแล้วแบบนี้ลูกศิษย์กลัวที่สุดคือกลัวคำพูดนี้ของอาจารย์ใช่หรือไม่อาจารย์บอกฉันไม่สอนเธอแล้วนะเหนื่อยจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครก็ตามที่โอ้โหอย่าไปละอย่าทำเลยโอ้ไม่ไหวนะอาจารย์บอกอย่าทำถ้าเราจะทำเราต้องพูดว่าไงพระอาจารย์คะหนูขอโอกาสได้ไหมคะพระอาจารย์หวังดีกับหนูเนาะแต่ว่าหนูอ่ะมีกำลังพอที่จะยกไหวนะคะพระอาจารย์อนุญาตให้หนูยกหน่อยไหมคะหนูมั่นใจว่าหนูเนี่ยยกอย่างถูกต้องตามลักษณะที่หมอเขาให้ยกของแล้วก็หนูดูกำลังหนูแล้วหนูยกได้จริงๆอาจารย์ขอให้หนูได้เอาบุญตรงนี้เถอะอาจารย์อันนี้ลูกศิษย์เป็นบัณฑิตไหมเนี่ยเป็นบัณฑิตแต่พออาจารย์ว่าอย่ายกกูยกเลยอันนี้คนพาลสองอย่ายกกูไม่ยกเลยแล้วต่อไปกูไม่ยกอีกเด็ดขาดไม่ต้องมาใช้กูยกอีกนี่ก็คนผ่านหรืออย่ายกรู้อยู่ว่ากูยกได้กูอะไรแต่ว่ามองหน้าอาจารย์ด้วยความขุ่นเคืองแล้วก็ยิ้มเยาะก็ได้ไม่ยกก็ได้ใครจะทำไมก็ดีไม่ต้องยกก็ดีนี่ก็คนผ่านเข้าใจไหมถ้าคนเป็นบัณฑิตก็คือสามารถพูดตามจริงขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะจริงๆหนูก็หลังไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่หนูก็เป็นห่วงอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเรามายกกันคนละครึ่งดีไหมอาจารย์อาจารย์ยกครึ่งหนึ่งหนูยกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นโหลดหนักที่อาจารย์คนเดียวหรือโหลดหนักที่หนูคนเดียวหนูก็รู้ตัวว่าเอวหนูไม่ค่อยดีไหมคะพระอาจารย์บัณฑิตไหมอย่างนี้บัณฑิตกับอีกแบบนึงขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่จริงหนูก็พูดตรงๆเนาะอาจารย์เนาะหนูก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันแต่หนูจะยกเพราะหนูเป็นห่วงพระอาจารย์หนูกลัวพระอาจารย์เนี่ยจะป่วยหนูป่วยหนูยังไม่เสียดายเท่าพระอาจารย์ป่วยถ้าพระอาจารย์ป่วยเนี่ยพระอาจารย์ไม่มาแสดงธรรมหลายๆคนไม่ได้ฟังธรรมแต่หนูป่วยเนี่ยคนอื่นยังได้ฟังธรรมอยู่หนูก็คิดจะเสียสละบัณฑิตไหมคะบัณฑิตหรือพระอาจารย์คะอาจารย์ไม่ให้หนูยกอ่ะหนูเข้าใจอาจารย์หวังดีกับหนูถ้าอย่างนั้นหนูจะเอาเพื่อนพรหมจรรย์มาช่วยยกอีกคนพระอาจารย์จะอนุญาตไหมคะบัณฑิตไหมคะบัณฑิตเห็นไหมว่าบัณฑิตมีวิธีการแก้ปัญหาตั้งมากมายหลากหลายทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่คนพาลเนี่ยอย่ายกกูยกทันทีอย่าเอาไปกูเอาไปทันทีอาจารย์เริ่มมองหน้าเรานะฮะแล้วเริ่มเขี่ยเราไปเป็นลูกศิษย์อะไรชายแดนแล้วนะฮะลูกศิษย์ที่ฉลาดครูบาอาจารย์สั่งไม่ให้ทำอะไรยังซีเรียสเนี่ยฮะ เขาจะไม่ทำเด็ดขาดเลยแล้วก็จะรีบมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เห็นทุกโทษอะไรมากมายขนาดนั้นอาจารย์นะหนูนี่มันเป็นคนโง่มากๆเลยอาจารย์หนูมองเห็นอันตรายนี้เดียวเองอาจารย์เห็นอันตรายอะไรคะหนูขอเรียนรู้เผื่อรุ่นน้องหนูทำตัวอย่างเนี้ยหนูจะได้สอนเขาได้นี่บัณฑิตไหมคะบัณฑิตแต่พอบอกว่าอย่าทำเนี่ยเงียบมองหน้าอาจารย์นะเออไม่ทำกูก็จะไม่ทำมันทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยคนพาลหรือว่าอย่าทำเนี่ยก็แบบอาจารย์นี่โง่เป็นบ้าเลยกูจะช่วยก็ไม่ช่วยไม่ต้องมายุ่งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คนพาลนะคะเพราะนั้นคำว่าพาลกับบัณฑิตเนี่ยบางทีเราเป็นคนพาลโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนพาลใช่หรือไม่เข้าใจไหมบัณฑิตไม่มีภัยบัณฑิตไม่มีอันตรายบัณฑิตไม่มีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีสิ่งชั่วร้ายไม่มีอุปัตถวะไม่มีความอุบาทเข้าใจไหมแต่คนพาลเนี่ยเดี๋ยวก็มีภัยเดี๋ยวก็มีอุปสรรคจะทำอะไรหน่อยมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคกมลวันเดี๋ยวฉันขอฝากนักบวชไม่มากหรอกแค่สิบรูปไปนอนที่บ้านเธอนะช่วยจัดห้องให้คนละห้องด้วยนะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องอาหารให้ดีแล้วก็อย่าลืมสอนกรรมฐานเขาด้วยสอนให้ตรงจริตด้วยนะเธอทำได้ไหมไม่ได้แสดงว่าความรู้ความสามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ไม่พอเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตเรายังเป็นคนพาลอยู่แต่ถ้าบัณฑิตไปกราบหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองเจ้าคะดิฉันจะขอเอาสามเณรี10รูปมาฝากปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ทองขอให้หลวงปู่ทองเนี่ยช่วยอนุเคราะห์ให้เขาได้เข้ากรรมฐานห้องละคนห้องละคนมีอาหารบริบูรณ์แล้วก็สอนกรรมฐานให้ด้วยหลวงปู่ทองว่าไงอ่ะตามสบายจัดการเอ้าพระเลขาแสดงว่าระหว่างหลวงปู่ทองกับชาวบ้านเนี่ยใครเป็นคนพาลชาวบ้านเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะทำถูกไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นบัณฑิตมีภัยไหมไม่มีภัยมีอุปสรรคไหมไม่มีจะให้ทำอะไรไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ยึดมั่นถือมั่นขันห้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนพาลนี่เป็นไงคะแค่คนนึงด่าครั้งนึงก็ฟิกไปเลยว่าอีกคนเนี่ยเลวมันด่าเรามันด่าเรามันด่าเราอะไรเงี้ยคือพูดกันไม่รู้เรื่องละจริงๆแล้วขันห้ามันเปลี่ยนไหมคะมันเปลี่ยนเพราะนั้นบัณฑิตจึงไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสบายไม่เรื่องมากนะไม่เรื่องมากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่มีกติกามีเงื่อนไขมีหลักการมีหลักธรรมอย่างที่บอก
0: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
1: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวช

0: สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานนั่นก็คือท่านสุทัตตะอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีครั้งหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีพาอุบาสก500คนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกท่านได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย4แล้วท่านทั้งหลายไม่ควรยินดีพอใจอยู่เพียงแค่นั้นแต่ควรใส่ใจอย่างนี้ว่าพวกเราพึงเข้าถึงปิติที่เกิดจากวิเวกอยู่ตามกาละอันสมควรด้วยอุบายเช่นไรท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมากับการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แก่คฤหบดีทั้งหลายคือทรงแสดงปิติที่เกิดกับปฐมฌานและทุติยฌานซึ่งเท่ากับทรงแนะให้คฤหบดีทั้งหลายเจริญฌานบ้างท่านเล่าว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขาจะไปเข้าเฝ้าเพื่ออุปถากพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งเป็นประจำและเมื่อไปก็ไม่เคยไปมือเปล่าเพราะเกรงว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรจะมองดูที่มือของตนหากไปก่อนเวลาฉันก็จะให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไปด้วยหากไปหลังเวลาฉันก็จะให้คนถือเภสัช5และน้ำปานะไปด้วยและในบ้านของท่านทั้งสองจะตกแต่งสถานที่ไว้เพื่อภิกษุทั้งหลายแห่งละ 2,000 รูปเป็นนิดภิกษุรูปใดปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชก็จะได้สมปรารถนาอัตถกถาว่าระหว่างนางวิสาขากับท่านอนาถบิณฑิกะนั้นท่านเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะท่านคิดว่าพระตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสุคุมารชาติเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนหากทรงแสดงธรรมแก่เราพระองค์ก็จะทรงเหน็ดเหนื่อยจึงไม่ทูลถามปัญหาด้วยความรักในพระศาสดายิ่งนักฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าเศรษฐีนี้รักเราอย่างไม่ควรรักเพราะเราได้บริจาคศีรษะดวงตาเนื้อหัวใจบุตรภรรยาผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่4อสงไขยแสนกับเราบำเพ็ญเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นดังนี้ต่อมาพระองค์ก็จะตรัสพระธรรมเทศนา1กันเสมอแต่ในพระบาลีปรากฏว่ามีพระสูตรที่เศรษฐีทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอยู่1สูตรคือสูตรที่4ในสมจิตตวรรคความว่าครั้งหนึ่งเศรษฐีเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในโลกนี้มีพระทักขิไณยบุคคลกี่ประเภทและควรให้ทานในเขตไหนตรัสตอบว่าคฤหบดีในโลกนี้มีพระทักขิไณยบุคคลอยู่2ประเภทคือ 1. พระเสขะคือพระที่ยังต้องศึกษา 2. พระอเสขะคือพระผู้ไม่ต้องศึกษาควรให้ทานในเขตนี้พระเสขะได้แก่พระอริยบุคคล7จริงๆแล้วพระอริยบุคคลมี8ยกเว้นพระอรหัตผลคือพระอรหันต์จึงเหลือ7ท่านว่าแม้นปุถุชนผู้มีศีลก็จัดเข้าในพระโสดาบันได้คือจัดเข้าในพระเสขะได้ส่วนพระอเสขะได้แก่พระอรหันต์คำว่าเขตได้แก่พื้นที่หรือที่ตั้งอันทำให้บุญเจริญงอกงามครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ในการทูลถามข้อปฏิบัติคราวภิกษุเมืองโกสัมพีทะเลาะกันเหตุการณ์มีอยู่ว่าในครั้งที่พวกภิกษุที่กรุงโกสัมพีทะเลาะวิวาทเพราะความเห็นแตกต่างกันในพระวินัยแม้นว่าพระพุทธเจ้าจะทรงไกล่เกลี่ยและแสดงธรรมเพื่อระงับความทะเลาะวิวาทนั้นแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังทำให้พระองค์เสด็จหลีกไปประทับอยู่ในป่าระคิตาวันเขตตำบลปาริไลยกะและเสด็จไปประทับที่พระเชตวันวิหาร ตามลำดับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเดินทางเข้าเฝ้าทูลถามถึงการปฏิบัติตนต่อภิกษุที่ทะเลาะวิวาทเพราะขณะนั้นมีพวกภิกษุที่ก่อการเดินทางมาพระนครสาวัตถีด้วยทำให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายด้วยเศรษฐีกราบทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายทานในภิกษุสองฝ่ายครั้นถวายทานในสองฝ่ายแล้วจงฟังธรรมในสงฆ์สองฝ่ายครั้นฟังธรรมในสองฝ่ายแล้วภิกษุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาทีท่านจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้นคือให้สนใจธรรมที่ถูกต้องเป็นหลักและควรให้เคารพทั้งสองฝ่ายอัตถกถาธรรมบทเล่าว่าเศรษฐีเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลว่าตนเองจะห้ามไม่ยอมให้ภิกษุที่ก่อการทะเลาะวิวาทเข้าพักในพระเชตวันวิหารแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นยังมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ลูกสาวเรียกเศรษฐีว่าน้องชายท่านว่าทั้งท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขาแม้จะถวายอาหารแก่ภิกษุ 2,000 รูปทุกๆวันก็จริงแต่ทั้งสองก็ไม่ได้ถวายเองเนื่องจากมักจะถูกเชิญให้ไปในงานถวายทานของชาวบ้านเสมอๆชาวบ้านถือเป็นเกียรติยิ่งที่ทั้งสองท่านไปร่วมงานจะได้ฟังคำแนะนำจากทั้งสองซึ่งรู้ความต้องการและความปรารถนาของภิกษุสงฆ์ดังนั้นนางวิสาขาจึงแต่งตั้งให้บุตรสาวทำหน้าที่ดูแลบำรุงภิกษุสงฆ์แทนตนส่วนท่านเศรษฐีตั้งนางมหาสุภัทธาผู้เป็นพระโสดาบันลูกสาวคนโตให้ทำหน้าที่แทนตนจนนางแต่งงานออกเรือนไปจึงตั้งนางจุลาสุภัทธาผู้เป็นพระโสดาบันทำหน้าที่แทนจนนางแต่งงานไปอีกคนซึ่งแต่งกับลูกชายของอัคคเศรษฐีต่อมาจึงแต่งตั้งลูกสาวคนเล็กที่ชื่อนางสุมนาเทวีผู้เป็นพระสกทาคามีทำหน้าที่แทนตนต่อมานางสุมนาเทวีป่วยหนักได้ใช้ให้คนเรียกท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดามาเศรษฐีมาแล้วถามว่าลูกเป็นอะไรนางถามกลับว่าอะไรเล่าน้องชายเศรษฐีจึงบอกว่าเจ้าเพ้อหนักแล้วแม่สุมนาตอบว่าไม่ได้เพ้อเศรษฐีถามว่าเจ้ากลัวหรือลูกตอบว่าไม่ได้กลัวหรอกน้องชายตอบจบนางก็ตายเศรษฐีแม้จะเป็นพระโสดาบันก็ไม่อาจกลั้นความเศร้าโศกที่ธิดาจากไปได้เมื่อทำกิจในสรีระศพแล้วเดินร้องไห้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยน้ำตานองหน้ากราบทูลให้ทรงทราบว่านางสุมนาตายแล้วก่อนตายยังเพ้อเรียกพ่อว่าน้องชายอีกด้วยพระพุทธเจ้าตรัสปลอบโยนแล้วทรงยืนยันว่านางสุมนาไม่ได้เพ้อนางพูดเพราะเห็นท่านเป็นน้องชายจริงๆเนื่องจากท่านเป็นเพียงพระโสดาบันแต่นางเป็นพระสกทาคามีนางจึงแก่กว่าโดยมรรคผลเศรษฐีคลายความโศกลงแล้วทูลถามสถานที่นางเกิดตรัสตอบว่าเวลานี้นางเกิดในดุสิตภพท่านเศรษฐีมีหลานชายอีกคนชื่อเขมกะเป็นชายหนุ่มรูปงามพวกสตรีเห็นเขาแล้วก็จะถูกความปรารถนาครอบงำเขาจึงประพฤติผิดประเวณีอยู่เนืองๆท่านเรียกว่าปรารถารกะกรรมคือกรรมที่เกิดจากการคบหาภรรยาผู้อื่นเขาถูกจับไปเข้าเฝ้าพระราชาประเสนที่โกศล 2-3 ครั้งแต่พระราชาไม่กล้าลงโทษเพราะเกรงใจเศรษฐีจึงปล่อยตัวไปเศรษฐีทราบแล้วพาเขาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ชอบเสพภรรยาของผู้อื่นย่อมประสบฐานะ4คือ 1. ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญ 2. นอนไม่หลับตามปรารถนา 3. ถูกนินทาและ 4. เข้าถึงนรก จบเทศนานายเขมกะบรรลุโสดาปัตติผลยังมีครั้งหนึ่งที่ทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาแป้งจากการที่หลานสาวของเศรษฐีได้ตุ๊กตาแป้งคือปั้นด้วยแป้งจากพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนั้นพูดว่านี่ลูกสาวของเธอจงอุ้มมันไปเล่นเถอะเด็กหญิงเข้าใจว่าตุ๊กตานั้นเป็นลูกสาวจริงๆวันหนึ่งเธออุ้มตุ๊กตาเล่นแล้วทำพลาดตกแตกเธอร้องไห้ว่าลูกตายแล้วคนที่อยู่ในเรือนต่างช่วยกันอธิบายเพื่อให้เธอเข้าใจแต่ก็ไม่มีใครทำให้เธอเข้าใจได้วันนั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ในเรือนของเศรษฐีพี่เลี้ยงได้พาเด็กหญิงนั้นเข้าไปหาเศรษฐีท่านสอบถามแล้วให้หลานสาวนั่งบนตักแล้วบอกว่าตาจะทำทานอุทิศให้ลูกสาวของหนูนะแล้วกราบทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะให้ทานอุทิศแก่ตุ๊กตาแป้งซึ่งเป็นลูกสาวของหลานของข้าพระองค์ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปจงรับทานของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพแล้วอันหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์เพราะทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐีและคนในเรือนและเพื่อจะทรงแสดงธรรมวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยภิกษุ500รูปไปยังเรือนเศรษฐีเสวยพระกายหารแล้วทรงอนุโมทนาว่าบุคคลผู้ไม่ตระหนี่ควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือปรารภถึงผู้ล่วงลับไปเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนหรือนึกถึงท้าวมหาราชทั้ง4ผู้รักษาโลกผู้มียศคือท้าววัฏฏะรัตน์1ท้าววิรุณ6 1ท้าววิรูปักษ์1และท้าวกุเวน1ให้เป็นอารมณ์แล้วพึงให้ทานท่านเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลหรือมนุษย์บูชาแล้วทั้งทายกหรือผู้บูชาก็ไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไรอย่างอื่นไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วก็คงตั้งอยู่ตามธรรมดาของตนอันทักษิณาทานหรือการให้ทานนี้ที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์โดยฉับพลันแก่ผู้ละไปแล้วนั้นสิ้นกาลนานครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกลับไปวันรุ่งขึ้นภรรยาของเศรษฐีและพวกญาติเห็นคล้อยตามเศรษฐีผู้เป็นสามีจึงให้มหาทานประมาณ3เดือนต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าเหตุใดภิกษุทั้งหลายจึงไม่ไปที่นิเวศของพระองค์1เดือนแล้วพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องการทำทานที่ปรารภตุ๊กตาแป้งนั้นพระราชาจึงทรงคล้อยตามเศรษฐีได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบ้างส่วนชาวเมืองได้ปฏิบัติตามพระราชากระทำมหาทานอีกประมาณ1เดือนการให้ทานของพระราชาและชาวเมืองจึงเป็นไปตลอด2เดือน
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
0: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัชเจติชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย

สูตรว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเหมือนฝุ่นติดปลายเล็บข้อ663พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยขึ้นที่ปลายพระนขาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูล